ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนคร

0: ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้านะครับเช้าวันนี้เช้าวันอังคารที่22กันยายน2569อยู่กับผมนะครับดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังยามเช้ากันแบบนี้ด้วยนะครับ 7:00 นจนถึง 8:00 นผ่านทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็สามารถติดตามรับฟังเราได้แล้วนะครับใกล้ชิดกันมากๆเลยผ่านทางแอปพลิเคชันรวมไปถึงทางเว็บไซต์นะครับออนไลน์ได้หมดเลยพิมพ์คำว่า Voice of Navy นะฮะ Voice of Navy แปลว่าเสียงจากทหารเรือเนี่ยยิงตรงเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเช้าวันอังคารสีชมพูนะฮะวันอังคารเขาบอกเป็นวันสีชมพูดังนั้นในโลกของเราจะต้องเป็นสีชมพูนะฮะเห็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วก็ยิ้มกันไปคุณผู้ฟังฮะการยิ้มการส่งมอบความสุขให้แก่กันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเขาบอกว่ารอยยิ้มเนี่ยมันสามารถบ่งบอกความรู้สึกได้นะครับเวลาเราเครียดมากๆก็ลองยิ้มนะยิ้มให้กับตัวเองถ้ายิ้มมากๆเนี่ยคืออันนี้เริ่มจะวิตกกังวลอันตรายต้องไปหาหมอนะคุณผู้ฟังครับเอานี้ใครฟังอยู่ทางวิทยุนะครับ FM 93นะครับสามารถที่จะรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศรายงานหัวใจกันได้ผ่านทางเพจของเสียงจากทหารเรือนะครับกดมาใน Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเสียงจากทหารเรือคุณผู้ฟังครับไปดูเรื่องแรกกันหน่อยเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการไม่ตรงปกใครเคยซื้อสินค้าออนไลน์แล้วมันไม่ตรงปกบ้างบางคนบอกก็ต้องคืนนะนะบางคนบอกเอ้าฉันเผลอจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วทำยังไงล่ะก็บางคนก็เก็บเอาไว้บางคนบอกจ่ายไปแค่30 40บาทไม่เป็นไรหรอกมั้งปล่อยไปเถอะอะไรเงี้ยแต่คุณผู้ฟังปล่อยไม่ได้นะฮะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าซื้อของออนไลน์ไม่ตรงปกเนี่ยสคบช่วยได้นะคือเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสรภักดีเนี่ยนะฮะในฐานะกำกับดูแลสคบมีการเปิดเผยเนี่ยว่าผลสำเร็จในการเจรจาช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีซื้อโซฟาผ่านช่องทางออนไลน์แต่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อซื้อยังไงอ่ะแล้วสั่งโซฟาเลยนะคือปกติเวลาเราจะไปซื้อโซฟาเราต้องไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเราไปห้างร้านที่แบบใหญ่ๆเนาะแล้วก็ให้เขามาส่งแล้วก็ไม่ค่อยจะสั่งโซฟาแบบออนไลน์นะเจ้านี้เขาไปซื้อออนไลน์ไงนะครับทางออนไลน์ก็ซื้อไม่ตรงปกสคบก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ประสานไกล่เกี่ยจนผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยตกลงจัดส่งสินค้าให้ใหม่พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายด้วยนะครับย้ำว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ได้รับการเดือดร้อนเนี่ยสามารถร้องทุกข์ต่อสคบได้แม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านนะครับคุณสุภมาศนะครับกล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคยุคการค้าออนไลน์ตนก็ได้มีการกำชับให้สคบเนี่ยเร่งตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายพร้อมติดตามผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งเมื่อประสบปัญหาจากการซื้อสินค้าหรือบริการสำหรับกรณีดังกล่าวนะครับผู้บริโภคได้สั่งซื้อโซฟาที่มีวางที่มีที่วางแก้วและก็ระบบนวดผ่านทางออนไลน์ด้วยเมื่อวันที่15สิงหาคมแต่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อก็ได้มีการร้องทุกข์ต่อสคบเพื่อขอความเป็นธรรมนะก็คือคนซื้อเขาสั่งเอาโซฟาด้วยนะแต่เอาที่วางแก้วด้วยนอกจากที่วางแก้วแล้วเธอต้องนวดให้ฉันด้วยนะแต่ไม่รู้เขาส่งยังไงให้นะฮะพอไม่ตรงปกปุ๊บก็ไปร้องสคบเลยนี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคุณผู้ฟังนะฮะภายหลังได้รับเรื่องเนี่ยนะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริษัทของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการเจรจาแนวทางการแก้ไขปัญหากับการกับกรรมการบริษัทโดยตรงนะครับโดยผู้ประกอบธุรกิจตกลงจัดโซฟาให้ใหม่ตามรายละเอียดที่ตกลงกับผู้ร้องภายใน20กันยายนนี้พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายจากนั้นสคบก็ได้มีการประสานแจ้งข้อมูลให้ผู้ร้องพิจารณาเพื่อผู้ร้องยินดีรับข้อเสนอดังกล่าวนะครับคุณสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าได้กำชับให้สคบติดตามการส่งมอบสินค้าแล้วก็การจ่ายเงินชดเชยให้ครบถ้วนตามข้อตกลงพร้อมให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยใช้หลักฐานการซื้อขายตรวจสอบแล้วก็ติดตามผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์หรือแหล่งผลิตที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่นะครับคุณสุภมาศเขาไม่ได้ธรรมดานะ
ท่านบอกว่าซื้อของออนไลน์แล้วได้ของไม่ตรงปกขอให้ประชาชนนึกถึงสคบแม้ผู้ขายไม่มีหน้าร้านให้เดินไปติดต่อก็สามารถนำหลักฐานมาร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้กรณีโซฟานี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปพบผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็เจรจาจนได้ข้อตกลงเปลี่ยนสินค้าพร้อมชดเชยค่าเสียหายดิฉันได้กำชับให้ดูแลความเดือดร้อนของผู้บริโภคทุกรายและติดตามจนผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อให้ประชาชนได้รับการเยียวยาจริงค่ะอ่ะนะคุณผู้ฟังลดอยู่นะคือยังไงอ่ะคือเราก็ไปซื้อของเนาะแล้วถ้าของไม่ตรงปกอ่ะนะคุณผู้ฟังแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้อันตรายนะนะครับคุณผู้ฟังอย่างเนี้ยแจ้งสคบนะนี่ถือเป็นตัวอย่างเวลาเราไปเจออะไรแล้วมันไม่ถูกต้องอ่ะคุณผู้ฟังแจ้งสคบนะสคบช่วยเราได้ทุกที่คุณผู้ฟังอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการนะเขาลงทะเบียนอยู่แล้วพอเขาลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาตรวจสอบร้านค้าได้คุณอย่ามาไขนะคุณอย่ามาทำไขสื่ออย่างเงี้ยนะสคบเอาจริงนะช่วงนี้ขอบคุณสคบมากๆด้วยนะครับที่จัดการเรื่องนี้ให้เป็นธรรมจริงๆนะฮะเอาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่ก็แบบขออ่านนิดนึงคือ CAB เนี่ยคุณตำรวจนะหลายๆคนก็รู้ว่า CAB น่ากลัวตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยน่ากลัวนะคุณผู้ฟังดีเจสอนแอบเห็นแล้วขนลุกนะเพราะแต่ละคนใส่เสื้อ CAB มาเนี่ยดีเจสอนก็แอบขนลุกเหมือนกันนะครับแต่ที่ดีใจก็คือ CAB ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนหล่อ คือที่ขนลุกเพราะว่าเขาดูจริงจังอ่ะตรวจสอบเก็บนู่นเก็บนี่แบบน่ากลัวอยู่นะเขาไปบุกจับหมอฟันม.6เฮ้ยคนจบหมอฟันคุณต้องเรียนทันตแพทย์ใช่ไหมแล้วก็ต้องไม่ได้ว่าคุณจะมาวุฒิม.6แล้วคุณจะเป็นหมอฟันได้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าหมอฟันคนนี้เนี่ยจบม.6นะเขาไปจับที่อยุธยานะครับแล้วก็เปิดรับผ่านโลกออนไลน์นะเป็นช่างทำเล็บด้วยเป็นหมอฟันด้วย เอาสิใครก็ช่างกล้าไปทำเนาะคือเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับได้ร่วมกับทันตแพทยสภากรมสนับสนุนบริการธุรกิจเนี่ยขอให้บริการสุขภาพรวบหมอฟันเถื่อนมันยังมีหมอปลอมอีกนะเปิดบ้านรับทำฟันปลอมรีเทนเนอร์แอบลักลอบเปิดบ้านพักเนี่ยทำฟันปลอมหรือว่ารีเทนเนอร์ภายในบ้านพักนะครับในพื้นที่ของอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนางสาวโชติกาเนี่ยนะฮะขออนุญาตสงวนนามสกุลเนี่ยอายุ31ปีก็ได้พิมพ์ฟันให้กับลูกค้าเพื่อทำรีเทนเนอร์สีนะครับจากการตรวจสอบพบว่านางสาวโชติกาเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็สถานที่ดังกล่าวเนี่ยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลแต่อย่างใดทั้งนี้ใช้วิธีเปิดเพจโฆษณาใน Facebook มีจำนวนผู้ติดตามประมาณ 2,000 คนใช้บ้านพักของตัวเองให้บริการทำรีเทนเนอร์แล้วก็ทำฟันปลอมให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยค่าบริการเนี่ยเริ่มต้นที่ 1,800 บาทนะครับจะตัวยอมรับว่าจบการศึกษาเพียงแค่ม.6 โดยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยให้บริการรับทำเล็บแต่รายได้ไม่ดีนะฮะจึงศึกษาวิธีการจัดฟันด้วยตนเองผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok จากนั้นเนี่ยนะครับก็ได้ซื้ออุปกรณ์คือดีเจสอนอ่านไปก็ขำไปนะโดยมีลูกค้ามาทำรีเทนเนอร์ทำฟันปลอมในเดือนละไม่ต่ำกว่า40รายโอ้โหป้าเจ้าช่วยกวยไม่ต้องทอดเฮ้ยเรื่องจริงเหรอคือทำประมาณ1ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกันจับกุมนางสาวโชติกาเนี่ยครับพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะฮะคือทางรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมนะว่าการจัดทำรีเทนเนอร์โดยคลินิกเถื่อนนั้นเนี่ยอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อเรื่องของความสะอาดนะครับอ่ะ ตลกอ่ะหมอฟันบอกว่าคือฉันทำเล็บนะแต่คือเงินฉันเนี่ยไม่พอเจ้าก็เลยเปิด YouTube เปิด TikTok เปิดรับทำรีเทนเนอร์เลยนะแต่ที่แปลกแล้วก็ที่ต้องแบบคุณผู้ฟังดีเจสอนอยากจะเอามือเขกบาลตัวเองอะคือเดือนนึงอะมีคนมาทำกับนาง40รายนะคือเฮ้ยแล้วอีกคนที่ทำฟันอะคุณไม่ได้ดูเลยเหรอว่าเขาเป็นหมอฟันจริงหรือเปล่าอะใช่ไหมหรือว่าคิดว่ามันถูกเลยทำแล้วนางคนนี้ก็เก่งนะเก่งอ่ะที่สามารถจัดฟันได้อ่ะเฮ้ย
ก่งอ่ะมันนางทำได้ยังไงอ่ะคือปกติเขาต้องตรวจสอบว่านะหมอฟันเนี่ยจะจัดฟันเนี่ยดูซิฟันตรงไหมฟันดีหรือเปล่าอาจจะต้องมีการถอนฟันนะถอนฟันกรามออกแล้วก็ดึงโน่นดึงนี่นี่นางจบม.6นางดู TikTok นางดู YouTube นางทำได้อ่ะรวดอยู่นะแต่ก็นะคุณตำรวจรวบค่ะนะดังนั้นอย่ามั่วคุณผู้ฟังขออย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังเองอ่ะต้องตรวจสอบให้ดีนะจะทำอะไรอย่าคิดว่าพอมันถูกแล้วก็จะทำได้หมดไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะครับคิดว่ามันถูกแล้วคุณจะทำไม่ได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยต้องให้หมอนะให้หมอจริงๆมีคนทำไม่ใช่ว่าอยู่ที่คุณพอเห็นว่ามันถูกหน่อยก็จะจัดการทำไม่ได้นะครับฝากด้วยเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับนิวิธามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ

0: ะน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับเคล็ดลับวันนี้กินน้ำมะนาวปั่นสามารถแก้อาการเมาค้างได้จริงหรือคำตอบก็คือไม่จริงครับแต่การแก้อาการเมาค้างสามารถทำได้โดยดื่มน้ำกล้วยปั่นกับนมและน้ำผึ้งครับเพราะกล้วยจะทำให้กระเพาะของเราสงบลงส่วนน้ำผึ้งจะเป็นตัวช่วยหนุนเสริมปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดที่หมดไปในขณะที่นมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายของเราทำให้อาการเมาหายไปได้ครับ
0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆก

0: ระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ
1: สวัสดีครับผมมิสเตอร์เคล็ดลับครับเคล็ดลับวันนี้ไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือคำตอบก็คือจริงครับโดยใช้ไข่ขาวทาตรงที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วรอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะทำให้ไม่มีรอยแดงหรือพองเลยครับข้อสำคัญก่อนทาไข่ขาวอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือของอื่นเลยและอย่าไปแกะหรือเกาตรงที่ใกล้จะแห้งเพราะจะทำให้หนังถลอกได้ครับ
0: สาระน่ารู้และเคล็ดลับดีๆกับมิสเตอร์เคล็ดลับ

องทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือเพื่อเป็นศูนย์กลางในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบการร้องเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือหากผู้ใดพบเห็นการปฏิบัติดังกล่าวสามารถแจ้งบ่อแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024754789หรือที่ www.rongthuk.navy.mi.th

ผู้ฟังครับกลับมาพบกันกับเนวิทามเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทรทั่วประเทศด้วยที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณไปด้วยนะครับกับสุภาพโอสถเคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีเส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1นะจ๊ะมาดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดกันหน่อยคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเฟซ2หลายๆคนถามว่าดีเจสอนจ๋ามันจะยังไงเนี่ยเรื่องนี้นะเห็นมีคนบอกว่าจะได้แล้วจะได้จริงหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยนายกท่านเห็นชอบหลักการนะครับต่ออายุไทยช่วยไทยพลัดเฟส2แต่สำคัญก็คือขอรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยแถลงรายละเอียดก่อนว่าไม่ก้าวก่ายงานกันนะครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยรอนะว่าสรุปว่าจะมีหรือไม่มีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดเผยถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟสที่2ว่าท่านเอกนิติธรประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการรายงานมาแล้วส่วนรายละเอียดเงื่อนไขจะเท่าไหร่นั้นขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงความชัดเจนแต่ตนได้เห็นชอบในหลักการแล้วนะครับส่วนเงื่อนไขที่จะให้ 1,000 บาทใช้รวดเดียวเลย2เดือนนั้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ขอเรียนว่าเป็นข่าวดีส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรก็ขอให้นายเอกนิติเนี่ยเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟสที่2และก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับที่ต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงขณะที่การรับมือกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ครั้งแรกในรอบ3ปีท่านอนุทินกล่าวว่าเราจะไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนกรณีดังกล่าวจะกระทบกับราคาพลังงานด้วยหรือไม่คุณอนุทินกล่าวว่ามีหลายจุดที่เราจะลดความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ปัจจุบันแต่ทั้งนี้นะครับหลังจบโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์จะมีมาตรการอื่นออกมาในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมอีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่เราดำเนินนโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่เป็นทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทุกที่ในยุคข้าวยากหมากแพงเอานะคือนายกบอกว่าเป็นข่าวดีแล้วแหละนะคุณผู้ฟังแต่นะทุกอย่างขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยออกมาอภิปรายออกมาแถลงนะคุณผู้ฟังฮะแต่เงื่อนไข 1,000 บาทจะใช้รวดเดียว2เดือนนั้นเนี่ยนะรอดูแล้วรอดูแล้วกันนะครับหลายๆคนก็ยิ้มแหละนะคุณผู้ฟังหลายๆคนก็แฮปปี้มีความสุขแหละนะก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เวลาหมดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับวันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิศรจันทรวัฒน์ลาทุกคนไปก่อนมีความสุขมากๆร่ำรวยเงินทองทุกท่านสวัสดีจ้า

0: ซึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่คืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กลดภาระงานของครูลดตัวชี้วัดโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่หน้าห้องเรียนเพิ่มขึ้นและได้อยู่กับเด็กนักเรียนมากขึ้นพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองซึ่งในปีการศึกษานี้มีกิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ระบบบริหารบุคคลเช่นระบบงาน PA ระบบบริหารงาน

0: การรายงานผลและดำเนินการกิจการของสถานศึกษาให้เชื่อมกับระบบ PA และระบบวิชาการจากการดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กได้ผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพึงพอใจส่งผลให้ครูและนักเรียนมีเวลาทำกิจกรรมเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า

0: NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เสียวซ่าจริงๆไม่น่าเลยมาหลงรักสาวของสา
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
6: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ค ่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ถึง27กันยานี้ใช่ไหมครับตามประกาศของเรา
9: ครับใช่ครับก็ตั้งแต่23เนี่ยก็จะเริ่มเนาะนะครับแล้วก็ยาวไปถึง27นะครับปัจจัยนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าในช่วงเอาวันนี้ก่อนนะครับเรามาดูแผนที่อากาศนิดนึงนะครับแผนที่อากาศครับถ้าเห็นเนาะนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นจอนะครับขอแผนที่อากาศด้วยครับโอเคครับมาแล้วเนาะทีนี้เราเห็นว่าแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลางเนาะนะครับแล้วก็จะมีแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่
4: ก็คือเป็นเส้นสีแดงๆ2เส้นนะพาดอยู่ตรงกลางของประเทศไทย
9: ก็อยู่ประมาณภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับด้านซ้ายครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนนะครับตรงนี้ก็ห่างเราไปนะครับส่วนอีกตัวนึงครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงครับอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางๆนะครับนะครับเจ้าตัวด้านขวามือเรานี่แหละนะครับในช่วงถัดๆไปเนี่ยเขาจะขยับเข้ามา
4: ก็คือมันจะเคลื่อนที่เข้ามาที่ประเทศไทยใช่ไหมฮะ
9: ใช่เขาก็ค่อยๆขยับเข้ามาเข้าเวียดนามนะครับมากัมพูชามาภาคตะวันออกมาภาคกลางนะครับซึ่งจะก็จะเป็นช่วง23ถึง27นะครับก่อนที่เขาจะค่อยๆออกไปทางฝั่งเมียนมานะครับดังนั้นในช่วงดังกล่าวนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยมีกำลังอยู่นะหย่อมกำลังแรงเนี่ยนะครับดังนั้นทำให้ฝนจะเยอะขึ้นนะครับโดยลักษณะการพัดผ่านตัวแนวร่องมรสุมเนี่ยในช่วงหลังจากนี้มันจะขยับขึ้นอีกประมาณหนึ่งนะครับอาจจะอยู่แถวกลางบนอีสานล่างนะครับอาจจะติดเหนือล่างด้วยนะครับดังนั้นตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับก็จะค่อยๆผ่านนะครับทางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะครับโดยคร่าวๆนะครับที่ช่วงการผ่านเนี่ยนะครับทำให้ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคต้องบอกว่าทุกภาคนะครับในช่วง23ถึง27เนี่ยนะครับพื้นที่ฝนที่เราจะเน้นก็คือภาคเหนือนะครับภาคเหนือก็จะเน้นล่างๆนิดนึงนะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเน้นกลางๆกับตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตะวันออกอันนี้ทั้งภาคนะครับ
4: เดี๋ยวเรากลับไปดูภาพตรงแผนที่เสี่ยงภัยแม้ว่า23ถึง27จังหวัดไหนจะได้เห็นภาพตามด้วยอันนี้นะฮะว่ามันก็คือจะวิ่งอยู่ตรงตอนกลางของประเทศไทยอย่างนี้ถูกไหมฮะ
9: นะครับในวันที่23เนี่ยอาจจะมีแค่บางส่วนเพราะว่าเขาเพิ่งเข้าทางเวียดนามกัมพูชาเข้ามานะครับส่วน24นะครับเขาก็จะเริ่มแตะภาคตะวันออกภาคอีสานแล้วนะครับแล้วก็25 26ครับรวมถึง27เนี่ยก็อยู่กลางประเทศไทยดังนั้นฝน23เนี่ยจะเริ่มทางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างนะครับแต่ว่าพอ25 26เนี่ยมันก็จะล้ำเข้ามานะครับบริเวณภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับภาคกลางทั้งภาคภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันเฉียงเหนือก็ตอนกลางกับตอนล่างตอนล่างซีกตะวันตกก็จะเยอะหน่อยนะครับเราเห็นว่า24ถึง26นะครับมี17ด้วยในจอบางนิดนึงก็เห็นว่าตอนกลางของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับส่วนภาคใต้ก็ฝนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีหนักได้ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบน
4: แต่ว่าอย่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกล่างๆหรืออย่างภาคเหนือตอนบนเองอ่ะก็ยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เสี่ยงภัยใช่ไหมตามภาพของเรา
9: จริงๆมันมีนะครับแต่ว่าถ้าไม่งั้นเราอาจจะมีตกหนักได้บ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะเน้นนะครับเน้นในบริเวณที่ค่อนข้างจะมากจริงๆนะครับเราเห็นว่ามันก็จะเป็นพื้นที่สีนะครับสีส้มสีแดงอยู่กลางประเทศไทย
4: พื้นที่สีขาวฝนยังตกได้อยู่นะฮะไม่ได้ว่าไม่มีฝนตก
9: ใช่ครับ
4: แต่ว่าความรุนแรงจะไม่เท่ากับพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองส้มแดง
9: ใช่ใช่อันนี้เราเน้นนะครับ
4: ครับแล้วอย่างหย่อมเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความรุนแรงที่จะพัฒนาตัวเป็นพายุใช่ไหมฮะ
9: คงไม่ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าในพรุ่งนี้เองเนี่ย อาจจะคืนนี้พรุ่งนี้จะเริ่มขึ้นแถวเวียดนามแล้วพอหย่อมขึ้นมันก็ยากที่จะพัฒนาตัวต่อ
4: ก
9: ็
4: คือหย่อมส่วนใหญ่จะพัฒนาเป็นพายุได้คือตอนอยู่ในทะเล
9: ใช่ครับ
4: แต่พอขึ้นฝั่งแล้วความรุนแรงมันก็จะค่อยๆลดลง
9: มันลดลงแต่ว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้ลดเร็วมากนักนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันอยู่ตามแนวร่องมรสุ
4: ม
9: ร่องมรสุมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของถ้าดูความกดอากาศเนี่ยก็จะเป็นความกดอากาศที่มันความกดสูงที่อยู่ทางทิศเหนือทางทิศใต้ที่มาเบียดตัวกันตรงกลางก็เป็นลักษณะความกดอากาศต่ำเป็นแนวนะครับแต่ถ้าดูในลักษณะของลมนะครับก็จะเป็นลมที่จากทางซีกโลกเหนือพัดเข้ามาจากซีกโลกใต้พัดเข้ามาหากันนะครับ พอลมมันปะทะกันครับตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นการยกตัวของคือมันลมปะทะกันอ่ะมันไม่รู้ไปไหนนะครับมันก็ต้องยกตัวขึ้นนะครับพอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามานะครับมันอาจจะไม่ได้อ่อนกำลังลงรวดเร็วมากนักเพราะว่าลักษณะของลมที่เป็นอากาศยกตัวเนาะที่มันตีกันนะครับทำให้ตัวหย่อมเนี่ยมันก็ยังคงดำเนินอยู่ได
4: ้กำลังของมันอยู่แต่ว่าไม่พัฒนาเป็นพายุ
9: ใช่ครับ
4: แล้วอย่างเงี้ยการที่มีหย่อมเข้ามาปกคลุมอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยไหมฮะ
9: ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหย่อมกำลังแรงนะครับจริงๆในตัวของแนวร่องมรสุมเนี่ยมันจะมีบางครั้งคราวที่เป็นลักษณะของหย่อมที่พาดอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่แรงบ้างนะครับหรือเบาๆหรือว่าเห็นเป็นครั้งคราวนะครับแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะแรงอยู่นะครับดังนั้นฝนก็เยอะแล้วก็มีคำเตือนออกมา
4: ครับและการที่หย่อมมันเคลื่อนตัวเข้ามาแบบนี้ฝนที่เกิดจากหย่อมจะเป็นฝนที่เกิดตลอดเวลาไหมหรือว่าก็จะมีช่วงเวลาในการตกของมันด้วย
9: ก็เอาเป็นว่าหลายเวลาดีกว่านะครับพอมีหย่อมปั๊บการยกตัวของอากาศมันก็ดีทั้งช่วงกลางวันกลางคืนนะครับดังนั้นฝนก็จะเราเห็นว่าช่วงมันจะกว้างนะครับสายๆก็มาแล้วเที่ยงบ่ายก็อาจจะมาอีกระลอกหรือว่าเย็นค่ำกลางคืนเนาะมันตกได้หลายที่หลายเวลานะครับไม่สามารถจะระบุเวลาได้แน่นอน
4: แต่ว่าเหมือนว่ามีคนในอินเทอร์เน็ตเขาก็เห็นว่ามีภาพคาดการณ์ฝนสะสมเป็นโมเดลต่างๆพอเขาเห็นว่าเป็นสีส้มสีแดง ค้างอยู่หลายวันเขาก็เลยเกิดคำถามว่าอย่างเงี้ย 3-4 วันในช่วงที่ตามประกาศของเราฝนจะตกตลอด24ชั่วโมงเลยหรือเปล่า
9: ตลอด24ถ้าดูโดยภาพรวมน่ะมันมีตกตลอดแต่ว่าถ้าดูในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับไม่ได้ตกยาวนานขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีเว้นว่างมั่งอะไรมั่งมาหลายๆรอบได
4: ้เป็นตกๆหยุดๆถูกไหมฮะ
9: ใช่ครับอาจจะเจอทั้งเบาบ้างหนักบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาฝนหลายพื้นที่ก็ตกเยอะอยู่เนาะนะครับเราเห็นว่าในหลายที่ก็มีน้ำป่ามีน้ำท่วมกันบ้างนะครับดังนั้นระลอกเนี่ยนะครับตั้งแต่23 24ไปจนถึง27ครับ
4: ครับ
9: ภาคกลางภาคตะวันออกภาคเชียงเหนือบางส่วนเนี่ยครับตรงนี้ต้องระวังเนาะเพราะว่าน้ำสะสมเยอะนะครับเราก็น่าคิดว่าน่าจะได้เห็นอีกนะครับข่าวว่ามีน้ำป่าน้ำท่วมนะครับอันนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้นะเพราะว่ามันน่าจะเยอะนะครับแล้วก็พื้นดินที่มันชุ่มอยู่แล้วด้วยนะคร
4: ับ ครับก็อันนี้ก็อยากให้ประชาชนรับทราบว่าฝนที่เราเห็นส้มแดงค้างอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่ามันตกตลอดเวลา
9: ใช่ครับแต่มีความเสี่ยงที่มันจะตกเยอะ
4: เหมือนหย่อมเนี่ยมันก็คือทำให้ฝนที่ปกติเกิดอยู่แล้วอ่ะเกิดได้ง่ายขึ้นถูกไหมฮะ
9: ก็หย่อมตัวหย่อมเนี่ยมันมาเสริมนะครับเสริมกับแนวร่อง
4: เพิ่มโอกาสทำให้เกิดฝน
9: ใช่ครับ
4: ครับแล้วเดี๋ยวเราแวะมาดูคอมเมนต์ทาง Facebook YouTube สักครู่นะครับคุณคาร์ลอสอยากทราบสภาพอากาศจังหวัดพิษณุโลก7วันข้างหน้านี้ครับว่าจะเป็นแนวโน้มอย่างไรบ้างครับ
9: ก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่24เนาะภาคเหนือเนี่ยน่าจะ24ฝนก็จะเริ่มเพิ่มนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึง28นะครับพิษโลกเนี่ยยังมีได้ตลอดเลยนะครับ24ถึง28แล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักได้นะครับ
4: คุณกิตภาคอีสานจะมีพายุเข้าบ้างไหมครับปีนี้

0: ก็ยาวไปจนถึง28นะครับพิษโลกเนี่ยยังมีได้ตลอดเลยนะครับ24ถึง28แล้วก็เสี่ยงฝนตกหนักได้นะครับ
1: คุณกิตภาคอีสานจะมีพายุเข้าบ้างไหมครับปีนี้

0: ภาคอีสานจะมีพายุเข้าบ้างไหมครับปีนี้สวัสดีครับ
1: ครับเมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีตกมีฝนตกพอสมควรเลยครับเมื่อวานนี้อยากทราบว่าเจอยากรู้ว่าไอ้ตัวหย่อมที่จะเข้ามาทางสมุทรสาครหรือเปล่าครับตัวหย่อมเนี่ยครับ
2: ครับก็จะผ่านเนาะมันได้มีหย่อมเนี่ยมันไม่ได้มีรัศมีที่แน่นอนนะครับดังนั้นถ้าดูอิทธิพลแล้วก็การเคลื่อนตัวเนี่ยมันก็จะกวาดมาตั้งแต่ภาคตะวันออกอีสานล่างภาคกลางนะครับภาคกลางน่าจะทั้งภาคเนาะนะครับเตรียมตัวไว้นะครับทางสมุทรสาครวันสองวันเนี่ยมันมีตกหนักบ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอ24จนถึง27เนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับ
1: แสดงว่าตัวสมุทรสาครบางคนที่เนี่ยจะมีแบบตกแบบฟ้าคะนองตลอดทั้งวันด้วยหรือเปล่าครับ
2: ฟ้าคะนองไม่น่าจะทั้งวันนะครับแต่ว่าตกหยุดได้ทั้งวันครับตกหนักสลับกันครับ
1: เมื่อวานนี้ที่สังเกตว่าลมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเลยครับลมมันแปรปรวนมากเลยเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับ
0: ครับขอบคุณคุณเจเจนะครับสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: รับกันอีกสายหนึ่งนะครับคุณพรชัยพระราม5สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเบนซ์นะครับผมสวัสดีท่านผู้คนหนุ่มเป็นจนที่โอเล่อันนั้นที่ขีดได้ที่
0: ประ เทศ
3: นะ
0: คร
3: ับ อ๋อสรุปภาพอย่างนี้ฮะท่านหัวหน้าอ๋อกรุงเทพอ๋อเมื่อคืนนี้มีฝนแต่ว่าไม่หนักนะครับไม่หนักเหมือน2วันที่แล้ว2วันที่แล้วนี่นะตอนนี้อ่อนใจและเบาลงแล้วนะฮะฝนใช่มั้ย
2: ก็ทรงๆนะครับอาจจะไม่ได้หนักมากแต่ว่าเอาจริงกรุงเทพมันมีหนักอยู่บ้างนะครับวัน2วันนี้แต่ผมก็ขอเน้นนะครับตั้งแต่วันที่24เป็นต้นไปนะที่มันจะเยอะแล้วก็มีหนักมากได้ด้วยครับ
3: อ๋อเห็นมั้ยว่าอันแอลวันพุธมาให้หันจะเริ่มหนักอีกแล้วใช่มั้ย
2: ประมาณพฤหัสครับ
3: พฤหัสนะอาจารย์นะอ๋อจะมาช่วงเวลาเดิมๆที่เย็นๆช่วงค่ำอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
2: ก็แนวโน้มก็ช่วงกลางวันก็มาได้แล้วแต่ว่าพอมันเริ่มมาแล้วเนี่ย25 26 27เนี่ยฝนมันจะไม่เป็นเวลานะครับมันจะตกได้หลายช่วงเน
3: า
2: ะ
3: แต่ว่าส่วนเช้ามืดนี่ไม่ค่อยมาหรอกน้อยครั้งที่จะมาเช้ามืดเน
2: า
3: ะ
2: ไม่แน่ละเดี๋ยวพอช่วงหย่อมโลเข้ามาเนี่ยไม่แน่ละครับ
0: เพราะว่าปัจจัยของรอบเนี่ยมันต่างจากรอบอื่นๆถูกไหมครับพี่หนึ่ง
3: อาจจะไม่หนักเข้าวันเดือนนี้แล้วจะไม่เดือดเวลาใช่ไหมครับ
2: ขอเรียกอีกรอบนะครับอะไรคร
3: ับ ในหน้าครับไม่แย่จะไม่ฝนในหน้าใช่ไหมครับ
2: อ๋อก็ลดลงตามสถิตินะครับก็เอาต้นตุลายังเยอะอยู่ได้ครับ
3: เข้าไปเวลาเอาเล็มน้อยหล่น
2: ครับ
3: นะครับ
0: ครับขอบคุณนะครับสว
3: ั
0: สดีครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ทาง Facebook กันต่อนะครับคุณพัทราพรอำเภอเมืองบุรีรัมย์รอฝนอยู่ค่ะรอบนี้จะได้ฝนไหม
2: สัก24เนาะ23พอเริ่ม24 25 26ประมาณนี้ตามประกาศนะครับ
0: ครับอุตุปากช่องจังหวัดนครราชสีมาฝนจะตกเวลาไหนได้บ้างเกษตรกรจะได้วางแผนถูก
2: เป็นช่วงวันเนาะเอาเป็นว่าฝนเยอะเนี่ยเริ่ม23นะครับไปจนถึง26หรือ27นะครับ
0: คุณบัวสงสวีชุมพรติดกับทุ่งตะโกตอนนี้ยังมีแสงแดดอยู่แต่ตอนบ่ายฝนจะตกเยอะไหมคะ
2: ครับฝนมีเข้ามาอีกครับเนี่ยก็ภาคใต้ตอนบนเนี่ยฝนไม่ขาดเนาะ
0: ครับ
2: นะครับอาจจะมีหนักได้ตั้งแต่รอยต่อ23 24เนี่ยไปจนถึง27เลยนะครับเยอะอยู่
0: ยังอยู่นะฮะ
2: ครับ
0: คุณพัชรินทร์ขอนแก่นฝนเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ขอนแก่นครับขอนแก่นต้องวันที่24นะน่าจะชัดนะครับแล้วก็เยอะไปจนถึง27ครับ
0: คุณบูมห่วงน้ำท่วมภาคตะวันออกแนวโน้มฝนเยอะมากแค่ไหน
2: ก็เยอะครับจริงๆคืออีสานกลางอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกใต้บนนะครับอันนี้จริงๆบางพื้นที่มันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วรอบนี้มาเนี่ยมันก็ตกต่อเนื่องในหลายๆวัน
0: ครับ
2: มีน้ำท่วมบ้างแหละนะครับอันนี้นะครับก็ขอให้เตรียมพร้อมไว้หน่อยนะครับ
0: คุณคนสันโดษพลทองร้อยเอ็ดจะมีฝนบ้างไหมครับ
2: มีครับ
0: มี
2: ก็ตั้งแต่23 24ไปครับ
0: คุณชนะแล้วสุโขทัยล่ะครับ
2: สุโขทัย24ครับอีสานเหนือล่างเนาะเหนือล่างนะครับ24เป็นต้นไปครับ
0: คุณสมใจอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ตกเยอะไหมครับจะตกถึงวันที่เท่าไหร
2: ่ยาวๆไปทั้งสัปดาห์ถ้าเอาฝนตกนะครับแต่ถ้าเยอะๆเนี่ยครับก็สัก24เนาะ
0: ครับ
2: นะครับ
0: คุณอิศรศักดิ์

0: ำแพงเพชรอำเภอคลองขลุงยังมีฝนเยอะอยู่ไหมครับ
1: ยังเยอะครับเหมือนกันครับประมาณ24จนถึง27
0: 24ถึง27ครับ
1: เยอะครับ
0: คุณเกศรเพชรบุรีตกเยอะไหมคะ
1: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันนะ
1: เน้นเลย24เป็นต้นไป
0: คุณพโยจะเดินทางไปแพร่น่านตุลาคมนี้ช่วงเดือนตุลาคมมีฝนหนักหรือเปล่า
1: ต้นตุลาเนี่ยอาจจะมีได้โดยเฉพาะเหนือล่างนะครับเหนือล่างยังพอมาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นเหนือบนเนี่ยองคงน้อยละครับ
0: คุณสุเทพ23ถึง27อำเภอเมืองบุรีรัมย์มีโอกาสฝนตกหนักไหมครับ
1: มีครับ
0: มีนะครับคุณกันชัยลีฝนจะหนักวันไหน
1: ลีนี
0: ่ลีไม่รู้พื้นที่ไหน
1: ทางเหนือแม้สุดรู้สึกจะเป็นทางเหนือนะครับก็ประมาณ24-25นะครับมีหนักได้แต่ว่าหนักไม่น่ากังวลเนาะนะครับมันจะเน้นเหนือเนี่ยจะเน้นเหนือ
0: ตอนล่าง
1: กับด้านตะวันตก
0: คลุม
1: ตอนล่างกับด้านตะวันตก
0: ครับ
1: นะครับ
0: คุณยุทธศิลป์ช่วงนี้สกลนครมีฝนไหมครับ
1: ยังมีได้นะครับก็ขอเน้นว่า24จนถึง27นะครับมีฝนเพิ่มครับ
0: ครับคุณตาต้าคำถามนี้น่าสนใจฮะร่องความกดอากาศจะเคลื่อนตัวลงไปภาคใต้ได้ไหมครับ
1: ได้ครับต้องตอบว่าได้นะครับตามสถานการณ์นะครับตามฤดูกาลก็เดี๋ยวก็ค่อยๆลงไปเนาะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่มันมารบกวนมาอะไรนะครับ
0: ซึ่งปกติมันจะเคลื่อนตัวไปถึงภาคใต้ได้ประมาณช่วงไหนแล้วฮะ
1: ก็ช่วงตุลาคมก็อยู่แถวภาคใต้ตอนบน
0: ครับแต่ว่ายังไม่ใช่ในรอบนี้ถูกไหมฮะ
1: อาจจะเป็นภาคกลางล่างภาคใต้ตอนบนรอบนี้ก็ยังช่วงกันยาอยู่แต่ต้องบอกว่ามันก็ขยับไปขยับมาขึ้นลง
0: ครับ
1: นะครับไม่ต้องมันเป็นสภาพอากาศนะครับมันจะแกว่งไปแกว่งมาอยู่แล้วนะครับไม่ได้ว่าจะแน่นอนว่าเดือนนี้จะต้องอยู่ตรงนี้นะเดือนนี้จะต้องอยู่ตรงน
0: ี้ไม่แต่เราตามประกาศฉบับนี้เรายังไม่ได้คาดการใช่ไหมว่ามันจะลงไปถ
1: ึ
0: ง
1: ภาคใต้ยังประกาศฉบับนี้นะครับถ้าดูลักษณะของแนวร่องเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับโดยภาพรวมก็จะอยู่แถวภาคกลางตอนบนนะครับภาคตอนออกอีสานล่างหรืออาจจะคาบเกี่ยวกับเหนือตอนล่างได้นะครับแต่ไม่ใช่วันนี้
0: ยังไม่ใช่ในรอบนี้นะฮะ
1: หมายถึงว่าวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นแต่ว่าในช่วงถัดไป2วัน3วันเนี่ยก็จะขึ้นไปได้
0: จะขยับขึ้นได้บ้างแต่ที่ห่วงว่าของภาคใต้จะลงไปถึงได้ไหมยังไม่ใช่ในช่วงนี้
1: ใช่ใช
0: ่ครับคุณแต้วสุพรรณบุรีช่วงบ่ายนี้มีฝนไหมคะ
1: ต้องบอกว่ามีครับ
0: มีได้อยู่นะครับคุณโก้25ถึง27แถวชะอมแนวโน้มฝนเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับลองดูสิ
0: ชะอมจังหวัดไหนเนาะสระบุรี
1: คร
0: ับ
1: โอเคครับสระบุรีฝนเยอะตั้งแต่วันนี้ก็เยอะ
0: วันนี้แล้วก็เยอะเลยนะครับ
1: ก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเยอะขึ้นอีกนะครับเท่าที่ผ่านมามันก็มีน้ำป่าอยู่แล้วนะครับเห็นในข่าวนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็เยอะแล้วก็จะมีน้ำป่ามาอีกแน่นอน
0: ครับคุณไม่ว่าจะร้ายหรือดีถามว่าช่วงปีเดือนเนี้ยของปีก่อนๆฝนมันเยอะเทียบกับปีเนี้ยต่างกันยังไงบ้างฮะ
1: อันนี้ผมยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับต้องดูข้อมูลย้อนนะครับตรงนี
0: ้แต่อย่างปีที่แล้วเรามีพายุที่เข้ามามากน้อยแค่ไหนพอทราบไหม
1: ครับจะพอมีอยู่บ้าง
0: แต่ว่า
1: ปีนี้ไม่มาเลยไม่มาเลยมีก็มีหย่อมนี่แหละที่เข้ามา
0: คุณชาตรีสะแก้วใกล้หมดฝนหรือยังครับ
1: ยังครับ
0: ยังไม่หมดนะช่วงนี้ยังมีอยู่นะครับคุณจรุจิตประจวบคีรีขันธ์ยังแล้งน้ำในเขื่อนแค่ 50% อยู่เลย
1: อ๋อไม่แน่ใจว่าเขื่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่พอเนาะไม่ค่อยลง
0: แต่รอบนี้ปักตามคำเตือนนี้ได้ไหมครับประจวบ
1: ไม่พอครับมันไม่กี่วัน
0: ครับคุณน้ำศรีราชาบางแสนจะมีฝนตกหนักไหมครับช่วงนี
1: ้มีครับมีในสัปดาห์นี้มีครับ
0: วันนี้คำถามเข้ามาก็หลายพื้นที่แต่ว่าเราก็ให้เยอะหลายพื้นที่เหมือนกันนะนั้นให้พี่หนึ่งสรุปภาพรวมอีกทีดีกว่าฮะว่า23ถึง27เนี้ยเราต้องระวังอะไรเพราะอะไรกันบ้างครับ
1: ครับ23ถึง27ครับก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเคลื่อนผ่านเวียดนามกัมพูชาเข้ามานะครับมาคุมภาคตะวันออกภาคกลางนะครับก่อนที่จะเลยไปช่วงที่เข้ามาครับมีผลกระทบให้ประเทศไทยโดยภาพรวมมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเน้นถ้าเป็นภาคอีสานนะครับก็จะเน้นตอนกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกนี่ทั้งภาคนะครับภาคกลางทั้งหมด ส่วนภาคเหนือก็จะเน้นเหนือล่างหรืออาจจะมีซีกตะวันตกบ้างนะครับภาคใต้เน้นตอนกลางถึงตอนบนนะครับก็คือตัวหย่อมนี่ผ่านกลางประเทศไทยนะครับดังนั้นฝนก็จะหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนที่มันมีการตกสะสมอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเยอะๆนะครับแล้วรอบนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับว่าอาจจะเป็นหนักถึงหนักมากแล้วมันก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็จะเกิดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่เสี่ยงก็เยอะด้วยนะครับ
0: ซึ่งฝนมันก็จะเริ่มหย่อมความกดอากาศตัวนี้ก็จะเริ่มเข้ามาประมาณที่23
1: 23เนี่ยก็น่าจะอยู่แถวกัมพูชานะครับประมาณนั้นนะครับ24 25ถึงจะเริ่มเข้าเขตประเทศไทย
0: ซึ่งฝนเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงตามพื้นที่ที่หย่อมมันเข้ามาปกคลุมอย่างภาคใต้ตอนล่างกับภาคเหนือตอนบนก็จะน้อยหน่อย
1: มันจะเป็นขอบบนไอ้ขอบล่างของภาคเหนือภาคใต้ก็กลางๆถึงตอนบนมันก็จะจริงๆก็ต้องบอกแล้วว่าตัวหย่อมเนี่ยขอบเขตมันไม่ได้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลมันก็จะมีแบบคุมค่อนข้างจะมากนะครับถึงแม้ว่าเราเห็นว่าในแผนที่เนี่ยตัวหย่อมเองเนี่ยอาจจะแบบเป็นวงกลม2วงวงหนึ่ง2วงที่อยู่กลางประเทศไทยนะครับคุมไม่กี่จังหวัดก็ตามแต่ว่าเอาจริงๆแต่ถืออิทธิพลเนี่ยมันเยอะนะ
0: ครับซึ่งหย่อมเนี่ยต่อให้มันปกคลุมก็ไม่ได้แปลว่าฝนมันตกตลอดเวลามันก็มีตกหยุดสลับกันไปได้ทั้งวันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งหย่อมเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาเป็นพายุด้วยถูกไหมครับ
1: ไม่มีโอกาสให้มันพัฒนาเป็นพายุแล้ว
0: ครับก็ถือว่าไอ้ยังไม่ได้เป็นพายุที่พัดเข้ามาในประเทศไทยนะยังเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำแต่มีกำลังแรงด้วย
1: แต่ว่ามีกำลังแรงนะครับฝนตกเยอะครับ
0: แล้วในวันเนี้ยวันที่22เนี่ยต้องระวังภาคไหนเป็นพิเศษไหมก่อนที่หย่อมมันจะมาถึง
1: 22เนี่ยนะครับจริงๆในวันนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือลักษณะของฝนนะครับที่มันตกหนักอยู่เป็นที่อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในแถบของภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกนะครับมีอยู่บ้างอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเกิดฝนอาจจะมีบางที่ที่มันสะสมอยู่แล้วเนาะและเดี๋ยวเกิดปัญหาเรื่องน้ำหลากได้นะครับหรือว่าตัวฟ้าคะนองเองในบางจุดนะครับลมกระโชกแรงก็อาจจะพอมีได้บ้าง
0: ครับตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มมีการวางแผนเรื่องการระบายน้ำกันเตรียมรับมือเรียบร้อย
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวหารือแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก3ประเทศพร้อมผลักดันเมืองพี่เมืองน้องนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง3ประเทศโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศโดยเริ่มจากจังหวัดเดียนเบียนผ่านสปป.ลาวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดจนพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างพื้นที่หากการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นโอกาสสำคัญ คัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วในมิติต่างๆเพิ่มเติมทั้งมิติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าการศึกษาและความร่วมมือในด้านอื่นๆอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในอนาคตทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเดียนเบียนขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาของร่าง MOU ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและได้ส่งร่างให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาแล้วหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะได้นำร่าง MOU เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกาย

0: ระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
9: ตอนผลการตรวจร่างกายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
10: นี่ค่ะเจ๊ผลการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานบริษัทเราโรงพยาบาลส่งรายงานมาแล้วว่าคนงานของเรา50คนมีผลเป็นผู้ใช้สารเสพติด3คน
11: ฮะแกรีบติดต่อกลับโรงพยาบาลไปถามมาให้ได้ว่า3คนที่ว่าเนี่ยเป็นใครรู้แล้วก็ให้เขาเขียนใบลาออกไปเลย
10: หนูว่าแล้วว่าเจ๊ต้องอยากรู้

0: 3คนที่ใช้สารเสพติดเป็นใครหนูเลยไปติดต่อโรงพยาบาลมาแล้วแต่เขาไม่ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย
1: ์ได้ยังไงกันแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยถึงจะรู้ว่ามันเป็นใคร
2: ปกติแล้วผลการตรวจร่างกายนั้นถือเป็นรายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามในกรณีผู้ที่ขอข้อมูลแล้วถูกปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารผู้ขอข้อมูลข่าวสารสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นที่สุดค่ะ
1: อย่างนี้นี่เองฉันอยากรู้จริงๆนะเนี่ยเจ๊จะรีบไปยื่นอุทธรณ์เลยจ้า
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำเช้าของวันอังคารนะครับที่22กันยายน2569พบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับในช่วงเช้า9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฝั่งได้ที่อำเภอเมืองและก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์ฝั่งใดที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับแล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมได้อีกหนึ่งช่องทางครับ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับรวมไปถึงทางด้านของ ddlamtakong.comแล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้อีก1ช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับ0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB Update เราก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันสนับสนุนข้อมูลโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็ข่าวที่สองนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสปสช.หรือว่าบัตรทองนะครับซึ่งคนพิการเรากำลังมีการจับตาอยู่นะครับว่าหลายๆสวัสดิการต่างๆที่อยู่ในบัตรทองที่คนพิการเราใช้อยู่จะกลายเป็นเขาเรียกว่าส่วนเกินหรือไม่นะครับรวมงบประมาณส่วนเกินต้องมีการจ่ายเพิ่มนะครับไม่ได้อยู่ในตัวสิทธิพื้นฐานของบัตรทองนะครับตอนนี้ก็มีการจับตาอยู่กับร่างตัวระเบียบตัวใหม่ตัวนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองนึกภาพตามดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไม้เท้าขาวรถเข็น
2: ครับ
1: หรือแม้แต่สิทธิในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยที่มันเคยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเรามาตลอดแต่อยู่มาวันนึงสิ่งเหล่านี้อาจจะถูกตีความใหม่ว่าเป็นบริการส่วนเกิน
2: โอ้ถ้าบอกว่าเป็นบริการส่วนเกินก็แปลว่าเราอาจจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินเพิ่มเองเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติเลยนะคะแต่มันเป็นประเด็นใหญ่ที่กำลังสั่นคลอนนิยามของคำว่าความเสมอภาคในระบบสาธารณสุขไทยเราตอนนี้เลยค่ะ
2: เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญมากๆครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วค่ะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะคะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะคะเรามีภารกิจหลักก็คือจะมาวิเคราะห์เจาะลึกแหล่งข้อมูล2ส่วนแบบครบถ้วนทุกรายละเอียดเลยค่ะจะไม่มีการสรุปตัดทอนใดๆทั้งสิ้น
2: จัดเต็มกันไปเลยนะครับวันนี้
1: ใช่ค่ะเราจะเริ่มจากรายงานสภาพอากาศที่เจาะจงพื้นที่นครราชสีมาเป็นพิเศษก่อนเลยเพราะว่ามันกระทบกับการเดินทางของเราโดยตรงเนาะแล้วก็ประเด็นหลักที่เราจะใช้เวลาแกะรอยกันอย่างละเอียดในวันนี้ก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเครือข่ายคนพิการเกี่ยวกับร่างกฎหมายบัตรทองฉบับใหม่ค่ะ
2: คือ2เรื่องนี้มันฟังดูเหมือนจะคนละเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วมันเชื่อมโยงถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของเราโดยตรงเลย
1: ยังไงคะ
2: ก็คือทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่แปรปรวนอย่างเรื่องพายุฝนแล้วก็สภาพแวดล้อมทางนโยบายที่กำลังจะเปลี่ยนไปล้วนเป็นสิ่งที่กำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่นแค่ไหนนั่นเองครับ
1: เห็นภาพเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพกันก่อนเลยนะคะข้อมูลพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่22กันยายน2569จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาระบุชัดเจนเลยนะคะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เลยค่ะ
2: 60% นี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าใครฟังอยู่แถวๆศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ยวันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
2: แล้วถ้าเจาะจงมาที่จังหวัดนครราชสีมาของเราล่ะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้าง
1: สำหรับโคราชบ้านเรานะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสค่ะส่วนอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันออกพัดมาด้วยนะคะความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะฟังจากตัวเลขพวกนี้แล้วมันบอกอะไรเราบ้างคะในเชิงการเตรียมตัว
2: คืออุณหภูมิ 24-32 องศาเซลเซียสเนี่ยมันหมายความว่าช่วงกลางวันอากาศจะค่อนข้างอบอ้าวเลยครับ
1: อ่าฮะ
2: แต่ทีนี้ความชื้นในอากาศมันก็สูงด้วยเพราะว่าลมตะวันออกพัดนำความชื้นเข้ามาประกอบกับโอกาสเกิดฝนถึง160ของพื้นที่โคราชเราก็เลยมีโอกาสเจอฝนตกแบบเป็นฝนก่อตัวเร็วในระยะเวลาสั้นๆได้ตลอดเวลาเลยครับ
1: แปลว่าต้องพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไว้ตลอดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือถ้าเราถอยออกมาดูภาพรวมของภูมิภาคอื่นๆทั้งประเทศเนี่ยตัวเลขมันก็ล้อไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับ
1: ยังไงบ้างคะ
2: อย่างภาคเหนือวันนี้มีฝนร้อยละ40ภาคกลางร้อยละ70ส่วนภาคตะวันออกรวมถึงชายฝั่งแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยหนักสุดเลยครับอยู่ที่ร้อยละ80ของพื้นที่เลย
1: โอ้โห 80% นี่คือแทบจะตกทุกพื้นที่เลยนะคะเนี่ย
2: ครับผมขณะที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยหรือฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตกเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ60เท่ากันครับนี่เป็นสัญญาณเดือนชัดเจนเลยว่ามวลอากาศกำลังเข้าสู่ช่วงแปรปรวนระดับประเทศแล้วครับ
1: แปลว่าไม่ว่าเราจะเดินทางไปภูมิภาคไหนในช่วงนี้ก็แทบจะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าที่เห็นในรายงานฉบับนี้เขาไม่ได้บอกแค่วันนี้นะคะมีประกาศเตือนล่วงหน้าไปจนถึงช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ด้วยค่ะตรงนี้กลไกการเกิดฝนตกหนักมันมาจากไหนคะทำไมเขาถึงต้องเตือนล่วงหน้าหลายวันขนาดนี้
2: กลไกหลักๆของมันมาจากการรวมตัวกันของ3ปัจจัยทางสภาพอากาศครับ
1: มีอะไรบ้างคะ
2: อย่างแรกเลยคือมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบ้านเราปัจจัยที่สองก็คือร่องมรสุมที่มันพาดผ่านบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็สามคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมันกำลังทวีกำลังแรงขึ้นครับพอสามกลไกนี้มันมาเจอกันมันก็จะดึงเอาความชื้นปริมาณมหาศาลเข้ามาเลย
1: ฟังดูแล้วน่าจะตกหนักแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่ครับทำให้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยโดยพื้นที่เป้าหมายแรกที่จะรับผลกระทบไปเต็มๆก่อนเพื่อนเลยก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกครับ
1: คือพอเรามาเจาะลึกข้อมูลสภาพอากาศกันอย่างละเอียดแบบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะคะว่ามันมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดและคนพิการอย่างพวกเราค่ะ
2: กระทบโดยตรงเลยครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าการเดินทางบนทางเท้าในโคราชเวลาฝนตกหนักเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเปียกชื้นอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เราคุ้นเคยไปเลยอย่างเช่นเวลามีน้ำขังบนเบรลบล็อกมันก็จะทำให้พื้นลื่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับลื่นแล้วก็เดินลำบากมาก
1: หรืออย่างเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นหรือตกใส่หลังคากันศาสตร์เนี่ยมันก็จะไปกลบเสียงรถยนต์ตามท้องถนนซึ่งปกติเสียงรถพวกนี้แหละคือจุดอ้างอิงสำคัญที่เราใช้ในการกะระยะทางเลย
2: อันนี้จริงหรือครับเสียงฝนกลบหมดทิศทางก็อาจจะเพี้ยนได้
1: เพราะฉะนั้นการที่เรารู้ข้อมูลล่วงหน้าแบบเจาะลึกมันก็จะช่วยให้เราเตรียมตัววางแผนได้ค่ะว่าวันไหนเราควรจะเลี่ยงเส้นทางไหนหรือว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนค่ะ
2: ผมเห็นด้วยเลยครับการรู้ล่วงหน้าก็เหมือนกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยให้ตัวเองเลยแต่มันก็เชื่อมโยงไปถึงประเด็นหลักที่2ของเราในวันนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับ
1: อ๋อเรื่องโครงสร้างทางกฎหมายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะในขณะที่เรากำลังหาทางรับมือกับสภาพอากาศเพื่อให้ออกไปใช้ชีวิตบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัยเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่เข้ามารองรับสิทธิในการมีชีวิตอย่างปลอดภัยของคนพิการก็กำลังถูกตั้งคำถามแล้วก็ทบทวนใหม่ครั้งใหญ่เช่นกันครับ
1: เป็นจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือการรู้ข้อมูลอากาศช่วยให้เรารับมือกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายคนพิการกำลังต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างกฎหมายครั้งใหญ่นั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสิทธิบัตรทองนั่นเองค่ะ
2: ใช่ครับบัตรทองฉบับใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เลย
1: ซึ่งอ้างอิงจากรายงานข่าวเมื่อวันที่7กันยายน2569นะคะสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ที่นำโดยคุณอรุณวดีลิ้มอังกูลเนี่ยได้มีการจัดประชุมด่วนเลยค่ะผ่านระบบซูมเมื่อวันที่5กันยายนเพื่อมาชำแหละร่างกฎหมายฉบับนี้กันเลยความสำคัญของระบบบัตรทองเรื่องนี้คืออะไรคะทำไมตัวแทนองค์กรคนพิการทั่วประเทศถึงต้องจับตาดูแบบตาไม่กระพริบกันเลย
2: คือเราต้องเข้าใจกลไกของสิทธิบัตรทองก่อนครับสำหรับคนทั่วไปเนี่ยบัตรทองอาจจะหมายถึงแค่การไปหาหมอเวลาเป็นไข้หรือไปรับยาเมื่อเจ็บป่วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแค่นั้น
2: แต่สำหรับคนพิการกลไกของระบบนี้มันลึกและกว้างกว่านั้นมากครับมันครอบคลุมไปถึงงบประมาณในการฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการอย่างเช่นไม้เท้าขาวรถเข็นเครื่องช่วยฟัง
1: ครอบคลุมไปถึงอุปกรณ์พวกนี้ด้วย
2: ใช่ครับไปจนถึงระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเลยเพื่อให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างอิสระแล้วก็มีศักดิ์ศรีครับมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาโรคแต่มันคือระบบสนับสนุนการดำรงชีวิตของเราเลย
1: ถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาตเปรียบเทียบให้เห็นภาพกลไกของมันชัดขึ้นนะคะคือระบบสาธารณสุขหรือบัตรทองแบบเดิมเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นร่มคันใหญ่ที่เป็นสิทธิพื้นฐานของเราร่มคันนี้ถูกออกแบบมาให้กางคุ้มครองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันพอฝนตกมาทุกคนก็เข้ามาหลบใต้ร่มคันนี้ได้โดยที่ไม่มีใครมาถามว่าคุณมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร
2: ่เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับ
1: แต่ทีนี้ความพยายามในการแก้กฎหมายครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังจะเปลี่ยนให้ร่มคันนี้มีเงื่อนไขในการเข้าหลบฝนใช่ไหมคะนี่น่าจะเป็นเหตุผลที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยท่านถึงออกมาแสดงความกังวลว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยมันกำลังพยายามเปลี่ยนสิทธิที่อันพึงมีให้กลายเป็นการสงเคราะห์หรือเปล่า
2: อ่าฮะทั้งเลขาธิการสมาคมท่านชี้ให้เห็นหลักการบริหารที่น่าสนใจเลยครับท่านบอกว่าหากระบบบัตรทองในปัจจุบันมันมีปัญหาเรื่องการจัดการหรือมีปัญหาเรื่องงบประมาณสิ่งที่รัฐควรทำก็คือการเข้าไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในระบบให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นหรือไม่ก็หาแหล่งงบประมาณใหม่ๆมาเติม
1: คือไปแก้ที่การจัดการไม่ใช่มาตัดสิทธิประชาชน
2: ถูกต้องครับไม่ใช่ใช้วิธีลัดด้วยการไปแก้กฎหมายเพื่อตัดทอนสิทธิของประชาชนหลักการดั้งเดิมของระบบนี้คือบริการสาธารณสุขต้องมีความเท่าเทียมครับและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีภาระการร่วมจ่ายที่จะกลายมาเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้คนเข้าถึงการรักษาครับ
1: ตรงคำว่าร่วมจ่ายนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นใหญ่เลยงั้นเรามาแกะรอย4ประเด็นปัญหาในร่างกฎหมายใหม่นี้ที่ริเริ่มโดยคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภากันดีกว่าค่ะ
2: ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับ
1: ข้อมูลนี้มาจากคุณกนิกากิตติเวสกุลนะคะท่านเป็นกรรมการหลักประกันสุขภาพเขต13กรุงเทพมหานครค่ะท่านสรุปไว้4ข้อหลักๆที่เป็นชนวนความกังวลเลยประเด็นแรกเลยนะคะก็คือการเปิดทางให้มีการร่วงจ่ายเมื่อรับบริการที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตรงนี้กลไกของมันทำงานยังไงคะทำไมเครือข่ายคนพิการถึงกังวลกันมาก
2: กลไกของมันคือการสร้างเส้นแบ่งครับคือเมื่อกฎหมายเปิดช่องให้มีการร่วมจ่ายปุ๊บมันจะเกิดคำถามตามมาทันทีเลยว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนนิยามคำว่าสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
1: อ่าฮะหมายความว่าวันนึงเขาอาจจะบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้มันไม่ใช่ของพื้นฐานแล้วหรอคะ
2: ใช่ครับสมมุติว่าในอนาคตอุปกรณ์อย่างกายอุปกรณ์บางประเภทที่เราเคยได้ฟรีถูกตีความใหม่ว่าเป็นบริการส่วนเกินหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆที่ช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดที่ต้องร่วมจ่ายผลที่ตามมาคืออะไรครับก็คือคนที่มีกำลังทรัพย์เท่านั้นที่จะเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีได
1: ้โอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ
2: ส่วนคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับนี่แหละครับถือกลไกที่สร้างความเหลื่อมล้ำยังถูกกฎหมายเลย
1: เห็นภาพเลยค่ะมันเหมือนกับการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นมาขวางไม่ให้คนเข้าถึงการรักษาเลยนะคะทีนี้มาถึงประเด็นที่2ค่ะร่างกฎหมายนี้เขาเสนอให้เพิ่มสัดส่วนตัวแทนของหน่วยบริการหรือก็คือฝั่งโรงพยาบาลนั่นแหละค่ะให้เข้าไปนั่งในบอร์ดของสปสช.หรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันกลับไปลดสัดส่วนตัวแทนของภาคประชาชนลงดิฉันมองว่าเรื่องนี้มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจในการโหวตเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับคือบอร์ดสปสช.เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางนโยบายและก็เรื่องงบประมาณด้วยการออกแบบโครงสร้างดั้งเดิมเขาต้องการให้มีตัวแทนของผู้ให้บริการอย่างโรงพยาบาลและผู้รับบริการอย่างประชาชนเข้ามาถ่วงดุลอำนาจกันครับ
1: เพื่อให้เสียงมันบาลานซ์กัน
2: ใช่ครับแต่การไปเพิ่มเสียงฝั่งโรงพยาบาลแล้วไปลดเสียงฝั่งประชาชนเนี่ยกลไกการโหวตอนุมัติงบประมาณหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆมันก็มีแนวโน้มที่จะเอ็นเอียงไปทางความต้องการของฝั่งผู้ให้บริการมากกว่าการสะท้อนปัญหาที่แท้จริงของผู้ใช้บริการระดับรากหญ้าและกลุ่มเปราะบางครับ
1: ซึ่งพอโครงสร้างบอร์ดเปลี่ยนมันก็นำมาสู่ประเด็นที่3ที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือเขาเสนอให้เพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสามารถสั่งการหรือว่ายับยั้งการดำเนินงานของสปสช.ได้โดยตรงเลย
2: ประเด็นนี้ใหญ่เลยครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะคะจากที่ดิฉันเคยศึกษาโครงสร้างเดิมมาสปสช.เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้เป็นหน่วยงานอิสระที่แยกตัวออกมาจากการบริหารของกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดิมทีเป็นแบบนั้น
1: คือเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อบริการหรือ purchaser เป็นตัวแทนพวกเราประชาชนไปซื้อบริการจากผู้ให้บริการหรือ provider อย่างเช่นโรงพยาบาลเพื่อลดการทับซ้อนทางผลประโยชน์การให้อำนาจรัฐมนตรียับยั้งได้แบบนี้มันไม่ขัดกับหลักการก่อตั้งสปสช.ตั้งแต่แรกหรอคะ
2: นั่นแหละครับคือจุดที่เครือข่ายคนพิการตั้งข้อสังเกตอย่างหนักเลยคือกลไกเดิมมันถูกออกแบบมาเพื่อแยกกระเป๋าเงินออกจากผู้ให้บริการเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างโปร่งใสครับ
1: อ่าฮะ
2: การดึงอำนาจกลับไปรวมศูนย์ที่รัฐมนตรีซึ่งท่านก็ดูแลฝั่งโรงพยาบาลด้วยเนี่ยมันอาจทำให้ความเป็นอิสระในการต่อรองเพื่อสิทธิประโยชน์ของประชาชนลดลงครับและนโยบายสุขภาพก็อาจจะถูกแทรกแซงด้วยวาระทางการเมืองได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: เข้าใจเลยค่ะและมาถึงประเด็นที่4ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของการถกเถียงรอบนี้เลยค่ะนั่นก็คือการเสนอให้นำเงินจากกองทุนบัตรทองไปจ่ายเป็นต้นทุนประจำของโรงพยาบาลแทนที่จะจัดสรรงบแบบเหมาจ่ายรายหัวตามจำนวนประชาชนแบบเดิม
2: ครับผม
1: แต่ว่าเพื่อให้การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ของเรามีความเป็นกลางและรอบด้านนะคะเราลองมาดูเหตุผลของฝ่ายที่เขาเสนอแก้กฎหมายกันบ้างค่ะ
2: ดีครับลองฟังมุมมองของฝั่งนั้นดูบ้าง
1: อ่านข้อมูลที่ปรากฏนะคะฝั่งวุฒิสภาเขามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งเลยต้องแบกรับภาระหนักมากบางแห่งมีปัญหาขาดทุนสะสมขาดสภาพคล่องทางการเงินจนอาจจะกระทบต่อการให้บริการในระยะยาวค่ะเขาเลยมองว่าการนำเงินกองทุนมาช่วยจ่ายต้นทุนประจำเนี่ยก็เพื่อพยุงให้โรงพยาบาลอยู่รอดและสามารถให้บริการประชาชนต่อไปได้นี่ก็เป็นหลักการที่ฟังดูสมเหตุสมผลในมุมของการบริหารจัดการโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
2: คือในมุมของการพยุงสถานะทางการเงินของโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นความจริงที่ต้องได้รับการแก้ไขครับแต่เราต้องมาดูที่วิธีการครับ
1: ยังไงคะ
2: เรื่องนี้คุณวันเสาร์ชัยกุลกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสัดส่วนตัวแทนเครือข่ายคนพิการท่านได้อธิบายกลไกตรงนี้ไว้อย่างลึกซึ้งเลยครับท่านมองว่าแม้ระบบสถานพยาบาลจะขาดทุนจริงแต่การแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีจัดสรรเงินกองทุนบัตรทองแบบนี้จะส่งผลกระทบลูกโซ่ที่อันตรายมากครับ
1: ช่วยอธิบายกลไกผลกระทบลูกโซ่ตรงนี้ให้ชัดเจนขึ้นอีกนิดได้ไหมคะสมมติว่าถ้าเราเปรียบงบประมาณบัตรทองเป็นสระน้ำส่วนรวมที่มีไว้ใช้สำหรับดับไฟหรือก็คือเอาไว้ดูแลรักษาประชาชนโดยตรงการแก้กฎหมายข้อนี้มันจะเปลี่ยนทิศทางของน้ำในสระยังไงคะ
2: โอ้โหเป็นภาพจำลองที่ดีมากครับถ้างบประมาณคือสระน้ำส่วนรวมเดิมทีน้ำทุกหยดจะถูกจัดสรรตามจำนวนประชากรก็คืองบเหมาจ่ายรายหัวเพื่อพุ่งตรงไปที่การดูแลรักษาค่ายาค่าไม้เท้าขาวค่าทำกายภาพบำบัด
1: คือน้ำพุ่งตรงไปที่คนไข้เลย
2: ใช่ครับแต่ถ้านำเงินกองทุนนี้ไปจ่ายต้นทุนประจำของโรงพยาบาลอย่างเช่นเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนบุคลากรหรือค่าบำรุงรักษาสถานที่เนี่ยมันก็เหมือนกับการต่อท่อสูบน้ำจากสระส่วนรวมของเราไปรดน้ำต้นไม้ในส่วนของโรงพยาบาลแทนครับ
1: อ้าวแล้วแบบนี้ถ้าน้ำในสระมันลดลงล่ะคะ
2: นั่นแหละครับปัญหาเมื่อเกิดไฟไหม้จริงๆหรือเมื่อคนพิการจำเป็นต้องเบิกอุปกรณ์ช่วยความพิการงบส่วนนี้มันก็อาจจะหดหายไปหรือเหลือไม่เพียงพอครับสิ่งที่คุณวันเสาร์เน้นย้ำก็คือการแก้ปัญหาขาดทุนของโรงพยาบาลเนี่ยต้องใช้วิธีอื่นครับ
1: เช่นวิธีไหนบ้างคะ
2: อย่างเช่นการของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลโดยตรงครับไม่ใช่การไปดึงเอาเงินที่ควรจะเป็นสิทธิประโยชน์ของประชาชนมาใช้เพราะนั่นจะทำให้มาตรฐานการรักษาตกลงและสุดท้ายภาระทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ที่ตัวประชาชนเองครับ
1: ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันก็วนกลับไปที่ข้อแรกเรื่องการร่วมจ่ายอีกใช่ไหมคะพอเงินกองทุนไม่พอโรงพยาบาลก็อาจจะต้องผลักภาระบางอย่างไปเป็นบริการส่วนเกินให้ประชาชนต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง
2: ใช่เลยครับมันจะกระทบกันเป็นลูกโซ่แบบนี้เลย
1: พอเจาะลึกกลไกครบทั้ง4ข้อแบบนี้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศถึงต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงดังๆแล้วตอนนี้ทิศทางการขับเคลื่อนของพวกเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้เป็นการขับเคลื่อนที่แสดงถึงความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมอย่างแท้จริงเลยครับขณะนี้สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศและภาคีเครือข่ายได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนเลยว่าจะนำประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาคนพิการครับ
1: สมัชชาคนพิการนี่คือเครือข่ายใหญ่เลยใช่ไหมคะ
2: ใหญ่มากครับเพราะประกอบไปด้วยองค์กรสมาชิกมากกว่า700องค์กรจากทั่วประเทศเลยเป้าหมายหลักคือการขอมติร่วมกันเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ครับ
1: โอ้โห700องค์กรรวมตัวกันน่าจะมีพลังเยอะมากๆเลยนะคะ
2: ใช่ครับและหากยังมีการเดินหน้าผลักดันกฎหมายในลักษณะที่ริดรอนสิทธิแบบนี้อีกเครือข่ายทั่วประเทศก็พร้อมที่จะล่ารายชื่อผู้คัดค้านและใช้กระบวนการทางกฎหมายและสังคมทุกวิถีทางเพื่อปกป้องสิทธิที่พวกเขาและสังคมร่วมกันสร้างมาครับ
1: การเคลื่อนไหวของสมัชชาที่มีสมาชิกกว่า700องค์กรครั้งนี้มันสะท้อนภาพที่ทรงพลังมากเลยนะคะมันทำให้เราเห็นเลยว่าเครือข่ายคนพิการในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นเพียงผู้รอรับบริการหรือรอการสงเคราะห์จากรัฐเหมือนอย่างในอดีตอีกต่อไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: แต่พวกเขาคือผู้มีส่วนร่วมทางนโยบายอย่างเต็มตัวเป็นหุ้นส่วนในการออกแบบระบบสาธารณสุขแล้วก็กล้าที่จะลุกขึ้นมาตรวจสอบและทักท้วงเมื่อเห็นว่านโยบายระดับชาติมันกำลังเดินหลงทางค่ะ
2: ใช่ครับนี่คือพัฒนาการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมที่จับต้องได้จริงเลยและการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพื่อปกป้องสิทธิของคนพิการเท่านั้นนะครับ
1: ยังไงคะ
2: แต่มันคือการปกป้องหลักการพื้นฐานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันของประชาชนคนไทยทุกคนเลยก็ว่าได้ครับ
1: เป็นการเจาะลึกข้อมูลที่ทำให้เราเห็นถึงกลไกและผลกระทบอย่างทะลุปรุโปร่งเลยค่ะทั้งเรื่องความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ชาวโคราชต้องเตรียมรับมือแล้วก็ความแปรปรวนทางนโยบายสุขภาพที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะขอย้ำสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังอยู่ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศสิทธิบัตรทองหรือข่าวสารการขับเคลื่อนของเครือข่ายคนพิการนะคะสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ย้ำอีกครั้งนะคะ044-353-452
2: อ่ามีเบอร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขคือ0816162399ทวนอีกครั้งนะคะ0816162399ค่ะ
2: เพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ทุกท่านได้ลองนำประเด็นในวันนี้ไปคบคิดต่อนะครับท้ายที่สุดแล้ววิธีที่สังคมใดสังคมหนึ่งตัดสินใจออกแบบกฎหมายและระบบสาธารณสุขของตัวเองนั้นมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ซื่อตรงที่สุดเลยนะครับว่าสังคมนั้นๆให้คุณค่าและตีราคาคำว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ที่เท่าไหร่
1: เป็นประเด็นที่น่าคิดมากค่ะ
2: สุขภาพและการเข้าถึงอุปกรณ์จำเป็นเพื่อการดำรงชีวิตควรจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคในฐานะพลเมืองหรือมันจะเป็นเพียงแค่บริการทางเลือกที่คุณภาพและความรอดชีวิตต้องขึ้นอยู่กับต้นทุนทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลนี่คือบททดสอบสำคัญของสังคมไทยที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคำตอบครับ
1: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้ สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

พียงพอหยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ9นาฬิกากับอีก47นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งใดที่อำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับฝั่งใดที่อำเภอสีคิ้วแล้วก็อำเภอใกล้เคียงอีกเช่นเดียวกันแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับแล้วก็ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz ครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าเพจ Facebook หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาได้นะครับในช่วงนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับไปยังผู้ที่ได้มีการสมัครแล้วก็ได้มีการสอบสัมภาษณ์นะครับในตำแหน่งเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับซึ่งได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่17กันยายน2569ครับบัดนี้นะครับทางคณะกรรมการบริหารทางสมาคมได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านได้ทำงานกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับโดยเป็นประกาศที่สตนม028/2569นะครับตามที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้มีประกาศสมาคมที่สตนม022/2569เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคลนะครับเพื่อคัดเลือกไปเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการประจำสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและได้มีการสอบคัดเลือกนะครับโดยการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติเมื่อวันที่17กันยายน2569ที่ผ่านมาสมาคมจึงขอประกาศรายชื่อนะครับผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับได้แก่นางสาวทิพพาพรถอยกระโทกนะครับโดยให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เวลา 8:30 นณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์นะครับและจะมีการเรียกผู้ผ่านคัดเลือกในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนนะครับประกาศณวันที่21กันยายน2519นายสุชาติดั่งกระโทกนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับที่พาพรถอยกระโทกด้วยนะครับก็จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับกับเจ้าที่ปฏิบัติงานธุรการนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าน้องออมนะครับก็จะย้ายตำแหน่งนะครับไปอยู่เป็นเจ้าที่ประสานงานโครงการนะครับซึ่งจะดูแลโครงการทั้งหมดนะครับสำหรับองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้ง สมาคมนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์บริการแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีโครงการนะครับให้ท่านได้เข้าร่วมกันมากขึ้นทั้งในนามของสมาคมเราเองครับแล้วก็ในนามของมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเห็นว่าทางมูลนิธินะครับก็ในปลายปีนี้ก็จะมีโครงการอีกหนึ่งโครงการแต่ส่วนจะเป็นโครงการใดและจัดที่ไหนอีกนั้นนะครับก็จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับทางบุคลากรของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับก็คือท่าน
รัตนาเกษมศักดิ์นะครับรองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและผู้จัดการร้าน178คาเฟ่ครับได้เข้าประชุมอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมานะครับตำบลหัวทะเลตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในการประชุมในครั้งนี้ครับก็จะเน้นหนักไปที่การอนุมัติเงินกู้นะครับเพื่อการประกอบอาชีพของที่โดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับคนพิการนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้เป็นช่วงท้ายของปีงบประมาณแล้วนะครับการอนุมัติต่างๆก็จะเน้นไปที่เงินกู้นะครับส่วนโครงการก็จะมีการได้เริ่มอนุมัติในช่วงน่าจะประมาณเดือนธันวาคมนะครับสำหรับโครงการในจังหวัดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นโครงการที่ขอจากส่วนกลางก็จะได้รับอนุมัติเร็วกว่านั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นถ้าเกิดเป็นสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะของบมาจากในจังหวัดนะครับก็คือสร้างผ่านทางศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดเราก็จะของบประมาณตรงไปที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่วนกลางเลยนะครับก็งบประมาณที่ได้รับนะครับก็จะเร็วช้าต่างกันแล้วก็รูปแบบของโครงการนะครับแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็จะแตกต่างกันก็รอฟังข่าวกันให้ดีๆนะครับสำหรับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดของทางสมาคมแล้วก็ของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับติดตามข่าวสารต่างๆของทางองค์กรในเครือเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้ครับที่ไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับเพจสมาคมก็สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าเพจศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเพจมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับไลน์ออฟฟิเชียลก็จะมีไลน์ของสมาคมก็จะเป็น @nmabconnectนะครับใช้สมาคมแล้วก็ใช้กับศูนย์ด้วยนะครับส่วน LINE Official ของทางมูลนิธิก็ @bldfconnect นะครับแล้วก็จะมี Instagram นะครับก็พิมพ์ไปตามชื่อของแต่ละหน่วยงานได้เลยนะครับ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ www.nmab.or.th เว็บไซต์ www.bldf.or.thนะครับของทางมูลนิธิก็ไปติดตามข่าวสารต่างๆกันได้หรือว่าสามารถติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับที่ออกอากาศทางคลื่นนี้นะครับทั้ง2คลื่นในช่วงเช้า 9:00 นถึง 10:00 นมจรนครราชสีมา 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองแล้วก็ลุ่มน้ำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ยังมีอีก1ช่วงเวลานะครับช่วงบ่าย3ถึง4โมงเย็นครับออกอากาศทุกวันนะครับผ่าน3สถานีไม่ว่าจะเป็นจอมสว่างเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับโดยวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็จะเป็นรายการแสงสว่างในความมืดส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปน่าจะเปลี่ยนเวลาเป็นช่วงเวลา 14:00 นถึง15:00 นนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆรายการทุกๆสถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเรานะครับแล้วก็ติดตามทุกๆรายการนะครับของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับที่ www.nmab.or.th/radio นะครับก็เข้าไปกันได้หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์หน้าหลักของสมาคมนะครับแล้วก็คลิกไปที่ฟัง KRBRadio กันได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังจะโทรมาที่เบอร์ของ
ห้องส่งก็ได้นะครับ0815109471ครับ0815109471หรือว่าโทรไปที่เบอร์ของสมาคมครับ044353452 044353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมรณพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่สั่งการเปิดประตูระบายน้ำขุกฝายดอยน้อยและประตูระบายน้ำแม่สอยเร่งระบายน้ำปิงรองรับน้ำแม่ขานน้ำวางน้ำแม่กลางไหลลงลำน้ำปิงนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรแม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่จะมีปริมาณฝนเบาบางแต่ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มระดับน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำน้ำสาขาพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเมื่อได้รับการร้องขอหรือตรวจสอบพบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหาร

0: ของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแมวมอง
10: นี่นี่นี่มีข่าวใหญ่คุณน้าพี่กิ่งจะได้ร้องเพลงออกทีวี
11: พี่ยูไปออกทีวีได้เหรอ
10: ไม่ได้หรอกต้องได้รับเชิญเมื่อเดือนก่อนคุณน้าพี่เก่งร้องเพลงในงานเลี้ยงรื่นเริงของบริษัทเลยมีแมวมองมาทาบทามให้ไปร้องเพลงออกทีวีแมวที่ไหนมามองล่ะที่จริงเราก็มองคุณน้าพี่เก่งมาตั้งนานแล้วแมวมองหมายถึงพวกที่ชักนำคนเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นดารานักร้องทำไมเรียกแมวมองล่ะสมัยก่อนมีหน่วยนักรบทำหน้าที่เหมือนแมวคอยสอดแนมฟังข่าวคราวข้าศึกเท่ากับเป็นหูเป็นตาของแม่ทัพเรียกว่าเสือป่าแมวมองปัจจุบันแมวมองหมายถึงคนที่สอดส่องค้นหาคนที่หน้าตาดีและมีความสามารถเข้าสู่วงการบันเทิง
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ไหลคนมันหลายรถก็ทิ้งยิ่งรับแม่ก็น้ำตาไหลไม่ได้ทราบถึงใจจะร้องไห้ลูกไอ้ทิ้งแม่มึงไม่อยู่เท่าไรมึงให้แม่เท่าไรที่เหลือไอ้เล่าไอ้คิด
1: นั่นน่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนในงานของดีเมืองนราครั้งที่49นางสาวสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดเผยว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมจัดกิจกรรมงานลองกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเผยแพร่พระราชดำริองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในงานนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรรวม9กิจกรรมอาทิการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นการผลิตแป้งกล้วยการทำแหนมเห็ดการแปรรูปปลาและการทำไส้กรอกไก่กอและตลอดจนจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าโอท็อปทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลผลิตของเกษตรกรทั้งด้านการแปรรูปการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661 548 0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประ

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: สารคดีเกษตรฉุดใบด่างมั่นสำปะหลังตอนโรคใบด่างมั่นสำปะหลังคืออีหยังโรคใบด่างมั่นสำปะหลังคาซาวาโมซิอิกดีซีดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสกุลเบโกโมไวรัสอาการนี้สิเห็นได้ชัดเจนที่ส่วนยอดและใบโดยสิเกิดอาการใบด่างใบงิกงอเสียรูปทรงและลำต้นแคลแกนส่วนหัวมั่นสิมีขนาดเล็กกว่าต้นมั่นสำปะหลังปกติเมื่อเป็นโรคแล้วสิบ่มีทางรักษาหายได้ต้องทำลายถิ่มอย่างเดียวทวีปเอเชียพบการระบาดของเชื้อไวรัส2ชนิดได้แก่เชื้ออินเดียนคาสวาโมซิอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศอินเดียและเชื้อศรีลังกาคาสวาโมซิอิกไวรัสพบการระบาดในประเทศศรีลังกาอินเดียจีนเวียดนามกัมพูชารวมถึงประเทศไทยแพร่ระบาดของโรคใบด่างมั่นสำปะหลังมีสาเหตุหลักมาจากการนำต้นพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนมาปลูกเหตุให้ต้นมั่นสำปะหลังที่งอกออกมาใหม่เป็นโรคประกอบกับในแปลงปลูกมั่นสำปะหลังมีแมลงวีขาวยาสูบซึ่งเป็นพาหะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมั่นสำปะหลังที่เป็นโรคและไปดูดกินน้ำเลี้ยงต้นมั่นสำปะหลังปกติเหตุให้ต้นปกติเป็นโรคเกิดการแพร่ระบาดขยายวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรโรคใบด่างมั่นสำปะหลังเป็นโรคร้ายแรงและอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจได้แต่หากเกษตรกรหันมาใส่ใจรู้เท่าทันใส่ถอนพันธุ์สะอาดจากแหล่งที่บ่เป็นโรคระวังแมลงวีขาวยาสูบสำรวจแปลงปลูกอยู่เสมอกสิเฮ็ดให้มั่นสำปะหลังปลอดโรคใบด่างได้อย่างแน่นอนพอใบด่างมั่นสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายตามคำแนะนำของทางราชการและขอคำแนะนำเพิ่มเติมใดที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอไกลบ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมั่นสำปะหลัง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.หนุนเครือข่ายจัดค่ายลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลาดึงเครือข่ายสตรีแม่บ้านชาวบ้าน100ชีวิตร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่443ตำบลสะเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านที่44และชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดยะลาเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอเมืองยะลามุ่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีนายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสปต.พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23กันยายน2569ในรูปแบบค่ายพักแรม4วัน3คืนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายภาคประชาชนสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวน100คนการอบรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและสืบสานเจตนารมณ์ขององค์กรลูกเสือชาวบ้านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทักษะวิชาลูกเสือผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นการผูกเงื่อนเชือกการบุกเบิกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการหาทิศและการส่งข่าวควบคู่ไปกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทยการปกครองระบบประชาธิปไตยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นใช้กระบวนการ5ร่วมได้แก่ร่วมกินร่วมอยู่ร่วมศึกษาร่วมกิจกรรมและร่วมแก้ปัญหาเพื่อปลูกฝังการเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยและสามารถนำอุดมการณ์ของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรมจะมีพิธีสำคัญทางลูกเสือได้แก่พิธีรับสิ่งของพระราชทานผ้าผูกคอการมอบวุฒิบัตรและบัตรประจำตัวลูกเสือชาวบ้านเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมทุกคนในการกลับไปเป็นเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนได้คืบจะเอาสอบ
9: โต๊ะกลางสวนในมหาวิทยาลัย
10: อ้าวทุกคนมีข่าวจะมาบอกนะ
11: อะไรของนายเต้ย
10: พุธพฤหัสบดีหน้าน่ะจะมีการออกค่ายอาสาช่วยพัฒนาวัดในต่างจังหวัดใครไม่ติดอะไรมาลงชื่อที่นี่ได้เลยนะครับ
11: อ๋อเยี่ยมเลยแต่เราว่าทุกคนควรจะลาเรียนหยุดยาวไปเลยดีมากจะได้เที่ยวต่อด้วย
9: ดิงดิงดิงดิง
10: นี่นายนี่นิสัยได้คืบจะเอาสองอยู่เรื่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะ
11: ได้คืบจะเอาสองนี่มันแปลว่าอะไรนะคุณ
10: ได้คืบจะเอาสองเป็นสำนวนไทยที่หมายถึงเป็นคำกล่าวตำหนิคนที่มีความต้องการจะได้มากกว่าที่ได้มาแล้วเหมือนอย่างนายตอนเนี้ยที่พอมหาวิทยาลัยให้หยุดไปออกค่ายแล้วยังไม่พอใจยังอยากได้วันหยุดเพิ่มขึ้นอีกนี่ละเขาเรียกได้คืบเอาสองของแท้เลยละ
11: เออ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จากสนามชายแดนใต้สู่บิ๊กแมตช์ไทยลีกสอบตพาแข้งเยาวชนมายอและทุ่งยางแดงเปิดประสบการณ์ติดขอบสนามจุดไฟฝันสู่เส้นทางนักบอลอาชีพศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนพาเยาวชนนักกีฬาฟุตบอลจากทีมอำเภอมายอและทีมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีพร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่รวมกว่า56คนเปิดประสบการณ์นอกสนามด้วยการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก1ระหว่างทูแบงคอกยูไนเต็ดพบ BG ยูไนเต็ดณสนามทรูบีจีสเตเดียมท่ามกลางบรรยากาศการเชียร์ที่คึกคักของแฟนบอลกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกีฬาฟุตบอลและการป้องกันภัยยาเสพติดณพื้นที่ภาคกลางซึ่งสอบต.จัดขึ้นเพื่อมอบเป็นรางวัลและเปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่สร้างผลงานจากการแข่งขันฟุตบอล7คนรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดโดยทีมอำเภอมายอคว้าแชมป์ขณะที่ทีมอำเภอทุ่งยางแดงคว้ารองแชมป์การได้เข้าชมเกมไทยลีกถึงขอบสนามทำให้เยาวชนได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลอาชีพอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ระบบการจัดการแข่งขันการทำงานของทีมงานและนักกีฬาไปจนถึงรูปแบบการเล่นเทคนิคและการแก้ไขสถานการณ์ระหว่างเกมซึ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากจากการเรียนรู้ในสนามฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวสำหรับน้องๆประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เพียงความสนุกจากการชมเกมระดับประเทศแต่ยังเป็นโอกาสให้ได้เห็นภาพของเส้นทางฟุตบอลอาชีพที่ชัดเจนขึ้นจากสนามฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีฟุตบอลอาชีพระดับประเทศการพาเยาวชนชายแดนใต้มาเห็นสนามจริงเห็นนักกีฬาตัวจริงและสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับอาชีพจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเปิดโลกสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดโอกาสให้เยาวชนได้กลับมาพัฒนาตนเองพร้อมเดินหน้าตามความฝันบนเส้นทางที่พวกเขาเลือกด้วยตัวเอง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณ

0: มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
3: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น่ากินทั้งนั้นเลยแล้วต้นโชว์ฝีมือทำอะไรบ้างจ๊ะ
1: ผมกำลังจะทำอาหารพวกปิ้งย่างครับแต่ว่ายังไม่ได้ก่อไฟเลยเพราะว่าไม่มีถ่านนะครับ
0: แล้วให้ใครไปซื้อหรือยัง
1: เดี๋ยวผมจะไปซื้อเองครับเพราะว่าผมเป็นคนเอาถ่านก็เลยต้องไปซื้อถ่านเองครับ
0: ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยว่าถ้าเป็นคนเอาถ่านแล้วจะต้องไปซื้อถ่าน
1: ผมก็พูดไปอย่างนั้นแหละครับไม่ได้ตั้งใจให้มีความหมายลึกซึ้งอะไร
0: พูดถึงคำว่าถ่านนะต้นที่นึกถึงสำนวนขึ้นมาสำนวนหนึ่งนั่นก็คือสำนวนไม่เอาถ่าน
1: ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมต้องเปรียบเทียบกับถ่านด้วยครับ
0: สำนวนไม่เอาถ่านหมายความว่าเหลวไหลไม่รักดีเช่นเด็กคนนี้ไม่เอาถ่านเอาแต่เที่ยวเตร่คบเพื่อนเกเรพ่อแม่ส่งเสีย

0: เรียนก็ไม่สนใจเรียนมีคำถามว่าอะไรที่ไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือเหล็กในการถลุงเหล็กใช้ถ่านเป็นเชื้อเพลิงถ่านจะปล่อยคาร์บอนออกมาในเตาเผาแล้วเข้าไปผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเหล็กที่มีคาร์บอนหรือถ่านเข้าไปปนอยู่ในเนื้อในปริมาณที่เหมาะสมหลังจากการถลุงเป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีส่วนเหล็กที่ไม่มีถ่านผสมอยู่ด้วยเป็นเหล็กคุณภาพต่ำกว่าเป็นเหล็กไม่เอาถ่านบางคนสันนิษฐานว่าสิ่งที่ไม่เอาถ่านคือแร่ที่เอามาถลุงให้กลายเป็นทองแร่บางอย่างถลุงยากใช้ถ่านเผาเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเรียกว่าไม่เอาถ่าน
1: ไม่เอาถ่านเป็นสำนวนหมายถึงเหลวไหลไม่รักดีไม่สนใจการงานซึ่งตรงข้ามกับผมที่เป็นคนไม่เหลวไหลรักดีแล้วก็สนใจการงานใช่ไหมครับพี่หนู
0: พี่ว่าต้นนี้จะใกล้เคียงกับพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: พี่หนูชมผมว่าหล่อเหมือนพี่ทินเหรอครับ
0: พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจ้ะพี่หมายความว่าต้นนี้จะเป็นคนประเภทที่หลงตัวเองเหมือนพี่ทินเข้าไปทุกทีแล้วนะจ๊ะ
1: อ้าวผมไปซื้อถ่านก่อนนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีชิงถ้วยพระราชทานณเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่20กันยายน2569เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมชมการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมชมการแข่งขันและร่วมต้อนรับองคมนตรีในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอปตร่วมต้อนรับองคมนตรีและร่วมชมการแข่งขันเรือครั้งที่49ของจังหวัดนราธิวาสและร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นประจำทุกปีและได้ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหายังความสงบสุขร่มเย็นแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยโดยทั่วหน้าสำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและได้แก่ทีมฮังตูวะส่งร่วมแข่งขันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสทีมชนะเลิศการแข่งขันเรือยอกองได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและผู้ชนะการแข่งขันเรือโคชสีได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีส่งเข้าแข่งขันโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตูยงจังหวัดปัตตานีอย่างไรก็ตามสำหรับชาวนราธิวาสต่างตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งเสริมศิลปะการต่อเรือกอและพาหนะจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพของชาวประมงและส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคง

อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ขนมสอดไส้ขนมใส่ไส้
10: ขนมแม่เอ้ยขนมไทยๆขนมสอดไส้ขนมตาลขนมกล้วยขนมหวานผ่านหน้าบ้านมาแล้วจ้า
11: น้องก้อยมากินขนมกันเถอะคุณแม่ซื้อมาให้เราตั้งเยอะก้อยจะเลือกขนมอะไรอ่ะ
12: ก้อยชอบกินขนมใส่ไส้แต่เมื่อกี้ได้ยินแม่ค้าเขาร้องขายว่าสอดไส้ไหนขอดูหน่อยสิว่าเหมือนอย่างที่ก้อยชอบหรือเปล่า
11: ขนมใส่ไส้

0: หรือขนมสอดไส้ก็เหมือนกันนั่นแหละเรียกได้ทั้งสองอย่าง
1: ใช่ย่อได้กินขนมไทยๆสมใจแล้วล่ะ
2: ขนมสอดไส้หรือขนมใส่ไส้เป็นขนมไทยที่มีหน้าไส้กระฉีกปั้นเป็นก้อนกลมๆหุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวดำใส่เป็นไส้แป้งข้าวเจ้าที่ผสมกะทิและเกลือทำให้สุกพอข้นๆแล้วห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทงนึ่งให้สุก
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาอีกครั้งกับรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 14:00 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะที่คลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะดิฉันนางสาวสรินาเจตอค่ะ
1: ครับกับผมครูสุพนัทครับ
2: อภิญญาจงไทยสงฆ์ค่ะ
3: ณัฐวุฒิชัยรัตน์ครับ
0: ค่ะพวกเรามาจากพวกเราเป็นครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะรับผิดชอบดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอแนะนำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเราให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกันนะคะค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะตั้งอยู่ที่364ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะคะตรงข้ามสระว่ายน้ำโรงเรียนสกวค่ะค่ะโดยมีท่านผู้บริหารคือนางราชมานี้ต้อนรับนะคะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการค่ะและนายเลิศชัยแก้วพักดีนะคะดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการค่ะค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะมีบทบาทหน้าที่อยู่ด้วยกัน8ข้อค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดข้อที่1นะคะข้อที่1จะเป็นการจัดและการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะค่ะ2นะคะจะเป็นการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะข้อที่3นะคะจะเป็นการจัดระบบและการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะข้อที่4ค่ะจะเป็นการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะข้อที่5นะคะจะเป็นการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะโดยครอบครัวและชุมชนค่ะข้อที่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการค่ะข้อที่7นะคะจะเป็นการจัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมค่ะและการประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8จะเป็นภาระหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะศูนย์ของเรานะคะยังมีภาระหน้าที่อื่นที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะคะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะคะข้อ1นะคะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่คนพิการที่มีความบกพร่องทางสุขภาพหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านที่เป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถมาเรียนในสถานศึกษาได้ค่ะ2นะคะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะที่มีการเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและของเอกชนค่ะ3นะคะจะเป็นการจัดระบบส่งต่อและส่งเสริมสนับสนุนช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการค่ะข้อที่4นะคะจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพให้แก่คนพิการนะคะให้มีความเหมาะสมและมีความจำเป็นค่ะข้อที่5นะคะจะเป็นการประสานและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรคนพิการแล้วก็หน่วยงานรัฐและเอกชนนะคะสามารถเข้ามาพัฒนาหรือว่าการสนับสนุนและการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะค่ะต่อไปนะคะจะมาพูดถึงการให้บริการค่ะโดยการให้บริการที่ศูนย์ของเรานะคะจะมีด้วยกัน3รูปแบบค่ะคือการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกับการให้บริการที่หน่วยบริการค่ะแล้วก็การให้บริการที่บ้านค่ะนอกจากนี้นะคะที่ศูนย์ของเราก็จะมีการให้บริการที่เจ็บป่วยเรื้อรังที่อยู่ในโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะแล้วก็ให้บริการที่ห้องเรียนคู่ขนานนะคะสำหรับบุคคลออทิสติกที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดการให้บริการแบบหมุนเวียนไปกลับนะคะก็ช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งตอนเย็นก็รับกลับบ้านปกติค่ะโดยที่ศูนย์ของเรานะคะจะมีการแบ่งห้องเรียนเป็นห้องเรียนเตรียมความพร้อมทั้งหมด13ห้องเรียนและห้องเรียนบริการส่งเสริม4ห้องเรียนค่ะค่ะห้องเรียนเตรียมความพร้อม13ห้องเรียนคือห้องแรกรับ1ห้องเรียนห้องออทิสติก7ห้องเรียนห้องสติปัญญา2ห้องเรียนห้องร่างกาย1ห้องเรียนห้องเปลี่ยนผ่าน1ห้องเรียนและห้องทักษะอาชีพ1ห้องเรียนค่ะส่วนห้องสอนเสริมนะคะจะมีด้วยกัน4ห้องค่ะคือห้องทาราบำบัดค่ะห้องกิจกรรมบำบัดแพทย์แผนไทยแล้วก็ห้องแก้ไขการพูด2ห้องเรียนค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดว่าในแต่ละวันนะคะเราที่ศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะมีอะไรกิจกรรมอะไรบ้างนะคะขอเชิญครูนัทนะคะ
1: ครับผมในการให้บริการหมุนเวียนไปกลับนะครับศูนย์ของเราก็จะในช่วงเช้านะครับเวลา8นาฬิกา15นาทีก็จะทำการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็มีกิจกรรมวงกลมสัมพันธ์นะครับกิจกรรมแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะครับโดยวันจันทร์เราจะทำกิจกรรมการเคลื่อนไหววันอังคารเป็นกิจกรรมการแสดงออกตามจังหวะเพลงวันพุธกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายนะครับแล้วก็วันพฤหัสกิจกรรมคุณธรรมกิจกรรมคุณธรรมนะครับวันศุกร์จะเป็นกิจกรรมการเล่นพื้นบ้านนะครับเมื่อเข้าแถวเสร็จแต่ละกิจกรรมนะครับก็จะแยกย้ายกันเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็จะมารับประทานอาหารในเวลา 11:15 นาทีแล้วก็ 11:30 นาทีนะครับเราจะแบ่งการรับประทานอาหารเป็น2ช่วงเวลานะครับเนื่องจากเรามีผู้รับบริการเยอะนะครับก็เลยต้องแบ่งเป็น2ช่วงนะครับแล้วก็ในกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับเราจะเริ่มกันที่ 13:30 นาทีนะครับวันจันทร์จะเป็นกิจกรรมมัลติมีเดียวันอังคารกิจกรรมศิลปะนะครับวันพุธกิจกรรมดนตรีวันพฤหัสกิจกรรมคุณธรรมนะครับส่วนวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับผมคุณครูนะครับก็จะทำหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผู้เรียนที่ไม่ได้มารับบริการที่ศูนย์นะครับก็จะเป็นการลงพื้นที่ให้บริการผู้เรียนตามบ้านนะครับส่วนห้องเปลี่ยนผ่านก็จะเรียนตามปกตินะครับการให้บริการรูปแบบที่2นะครับจะเป็นการให้บริการที่หน่วยบริการนะครับการให้บริการที่หน่วยบริการก็จะคล้ายๆกันกับศูนย์ใหญ่เลยนะครับช่วงเช้าผู้ปกครองมาส่งเย็นผู้ปกครองรับกลับนะครับช่วงเช้าเวลา 8:00 นนะครับก็จะเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำกิจกรรมวงกลมสัมพันธ์เหมือนกันนะครับต่อด้วยกิจกรรมนันทนาการต่างๆการเสริมทักษะนะครับผมแล้วก็การจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามแผน IEP นะครับแล้วก็ 11:30 นก็จะพักรับประทานอาหารนะครับแล้วก็มาจัดการเรียนการสอนต่อในช่วงบ่ายนะครับหน่วยบริการนะครับก็จะเป็นการให้บริการเด็กที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้นะครับเนื่องจากผู้ปกครองนะครับไม่สะดวกในการมาส่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างจะห่างไกลนะครับเราจึงมีคู่ประจำหน่วยบริการประจำอำเภอต่างๆนะครับเปิดให้บริการเด็กๆที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตอนนี้เปิดทั้งหมด22อำเภอนะครับได้แก่หน่วยบริการ1นะครับหน่วยบริการยางชุมน้อย2หน่วยบริการกันทลม3หน่วยบริการพายุ4หน่วยบริการน้ำเกี้ยง5หน่วยบริการนูนคูน6หน่วยบริการราศีสไลด์7หน่วยบริการห้วยทับทัน8หน่วยบริการอุดมพรพิสัย9หน่วยบริการขุขัน10หน่วยบริการปางกู่11หน่วยบริการภูสิงห์12หน่วยบริการไผ่บึง13หน่วยบริการวังหิน14หน่วยบริการกันทะลัก15หน่วยบริการศรีรัตนะ16หน่วยบริการเบญจลักษณ์17หน่วยบริการขุนหาร18หน่วยบริการโพศีสุวรรณ19หน่วยบริการบึงบูรณ์20หน่วยบริการศิลาราช21หน่วยบริการเมืองจันทน์นะครับแล้วก็22จะเป็นหน่วยบริการศูนย์ใหญ่นะครับรูปแบบต่อไปนะครับจะเป็นการให้บริการตามบ้านการให้บริการตามบ้านนะครับเป็นการให้บริการเด็กพิการที่มีความพิการรุนแรงนะครับซึ่งผู้เรียนในกลุ่มนี้นะครับผมจะเป็นเด็กพิการที่นอนติดเตียงนะครับซึ่งเขามีข้อจำกัดในการฝึกนะครับผมไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ใหญ่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถฝึกหรือกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันเนื่องมาจากมีความพิการรุนแรงแล้วก็มีโรคประจำตัวของผู้เรียนด้วยนะครับซึ่งเป็นข้อจำกัดนะครับผมครูก็เลยต้องให้บริการตามบ้านนะครับอ การให้บริการแล้วเราก็จะทำการติดตามดูแลนะครับผมแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในการให้ความช่วยเหลือครูก็จะดูแลกิจวัตรประจำวันของผู้เรียนในแต่ละวันนะครับผมโดยจะสอดแทรกกิจกรรมให้กับผู้ปกครองนะครับเป็นผู้ฝึกกิจกรรมในแต่ละวันให้กับผู้เรียนเองนะครับครับในช่วงนี้ก็พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับและช่วงต่อไปทางรายการของเราจะพูดเกี่ยวกับประเภทความพิการครับผม

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษนะคะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเภทความพิการทางการศึกษาค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมารู้จักเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ9ประเภทนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะคะเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระยะแรกเริ่มหรือระยะแรกพบความพิการในระดับเตรียมความพร้อมทั้ง9ประเภทความพิการค่ะได้แก่นะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพค่ะแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษานะคะแล้วก็เป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมอารมณ์นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะบุคคลออทิสติกแล้วก็บุคคลพิการซ้อนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในทุกด้านนะคะศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะคะก็จะมีการเปิดรับสมัครการเรียนการสอนอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดนะคะสงสัยนะคะว่าลูกหลานของตนนะคะมีพัฒนาการที่ไม่สมวัยนะคะสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะทางเรานะคะจะมีนักสหวิชาชีพที่คอยให้คำแนะนำคำปรึกษาทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะเวลามาสมัครเรียนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้นำผู้เรียนมาด้วยค่ะเพื่อที่จะให้คุณครูนะคะจะได้มีการสังเกตประเมินคัดกรองพัฒนาการของเด็กด้วยนะคะถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกนะคะที่จะพามาสมัครที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษในตัวอำเภอเมืองนะคะท่านนะคะสามารถพาบุตรหลานไปสมัครได้ที่หน่วยบริการใกล้บ้านนะคะหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆสามารถโทรมาที่เบอร์ของศูนย์การศึกษาพิเศษของเราได้นะคะที่เบอร์นะคะ045617401นะคะย้ำอีกครั้งนะคะ045617401นะคะทางเรานะคะจะให้ครูที่รับผิดชอบนะคะได้ลงไปติดตามหรือรับสมัครค่ะหรือท่านจะสามารถมาสมัครนะคะในวันเวลาราชการนะคะคือเวลาที่8:30 น.ถึง16:30 น.นะคะเอกสารที่ท่านต้องนำมาสมัครนะคะจะประกอบไปด้วยสำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะสำเนาบัตรประชาชนบิดามารดาหรือผู้ปกครองค่ะสำเนาสูติบัตรนะคะแล้วก็สำเนาบัตรพิการหรือเอกสารรับรองทางการแพทย์ค่ะส่วนการศึกษาพิเศษของเรานะคะมีการให้บริการผู้เรียนตามกระบวนการทั้งหมด9ขั้นตอนนะคะเราจะมาทำความรู้จักทั้ง9ขั้นตอนกันค่ะขั้นตอนที่1นะคะคือขั้นตอนการค้นหาค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษจะมีการค้นหาใน2รูปแบบนะคะ1คือคุณครูนะคะจะมีการออกค้นหาโดยมีข้อมูลมาก่อนค่ะรูปแบบที่2คือการออกค้นหาโดยที่มีข้อมูลค่ะและหลังจากการค้นหาเสร็จสิ้นนะคะจะมีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นค่ะเพื่อดำเนินในขั้นตอนต่อไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปค่ะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะคะการเก็บการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานนะคะโดยจะประกอบไปด้วยการสังเกตการสัมภาษณ์การซักประวัติหรือการเยี่ยมบ้านนะคะโดยแต่ละวิธีจะใช้หลักในการดำเนินการโดยวิธี PDCA ประกอบด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคือขั้นตอนที่3ค่ะเป็นขั้นตอนการคัดกรองประเภทความพิการค่ะเป็นวิธีที่คัดกรองเด็กหรือบุคคลที่มีความบกพร่องให้ที่แยกออกจากเด็กทั่วไปนะคะเป็นการคัดกรองเบื้องต้นว่าเด็กมีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงสูงต่อการมีความผิดปกตินะคะเป็นการคัดกรองเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาค่ะมักจะส่วนใหญ่จะพิจารณาว่าเด็กอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือไม่มีอุปสรรคในการเรียนรู้หรือไม่ค่ะจุดมุ่งหมายในการคัดกรองความพิการนะคะเป็นการช่วยในการค้นหาเด็กที่ควรจะได้รับการบริการระยะแรกเริ่มค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้ที่จะรับบริการนะคะเป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการของเด็กทั่วไปในแต่ละด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะ รวมถึงทักษะพื้นฐานทั้ง6ทักษะนะคะและทักษะจำเป็นพิเศษเฉพาะความพิการอีกค่ะโดยทักษะทั้ง6ทักษะนะคะจะประกอบไปด้วยทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กทักษะช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันทักษะการรับรู้และการแสดงออกทางภาษาค่ะทักษะทางสังคมอารมณ์ทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมพร้อมทางในวิชาการต่างๆค่ะการประเมินความสามารถพื้นฐานนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือการประเมินความสามารถพื้นฐานแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการค่ะต่อไปนะคะในขั้นตอนที่5นะคะจะขออนุญาตให้ครูณัฐวุฒินะคะเป็นคนแจ้งรายละเอียดค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับหรือ IEP นะครับการจัดทำแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวนะครับหรือ IFSP และแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือ ITP นั่นเองนะครับเรามารู้จักกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลอันแรกก่อนแล้วกันนะครับเราเรียกง่ายๆว่าแผน IEP นะครับหมายถึงแผนซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้กับเด็กพิการโดยผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับควรที่จะตระหนักรับผิดชอบเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษารวมทั้งแนวทางการหารือนะครับการจัดบริการสอนเสริมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของเด็กนั่นเองนะครับตลอดจนการกำหนดนะครับเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกบริการอื่นใดทางการศึกษานะครับเฉพาะบุคคลซึ่งจะประกอบด้วย7ข้อมูลด้วยกันนะครับข้อที่1ก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปนะคะสภาพครอบครัวเป็นยังไงนะครับพ่อแม่อยู่ด้วยกันหรือไม่นะครับหรือผู้ปกครองเป็นใครนั่นเองนะครับ2จะเป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือสุขภาพเด็กมีการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพอะไรบ้างนะครับ3ก็จะเป็นข้อมูลทางการศึกษาหมายความว่าเด็กที่จะทำ IEP ตอนนี้ปัจจุบันเรียนอยู่หรือไม่นะครับหรือปีที่แล้วเรียนอยู่ในชั้นอะไรนะครับเราจะเอาข้อมูลตอนนั้นมาประกอบนะครับ4ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นก็คือรายละเอียดของข้อมูลตัวเด็กนะครับว่าปัจจุบันเด็กพักอาศัยอยู่กับใครนะครับบริเวณบ้านสภาพครอบครัวเป็นยังไงนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวรอบด้านเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับ5ก็คือการวางแผนการจัดการศึกษาหมายถึงการที่จะนำแผนที่จะทำเนี่ยไปสอนเด็กนะครับเพื่อวางเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวนะครับเป้าหมาย1ปีว่าเด็กจะทำอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ6ก็จะเป็นความต้องการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งหรือบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษานะครับหมายถึงสื่อในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นสื่อที่ครูผลิตขึ้นเองนะครับก็จะเป็นพวกกระดาษพวกปากกายางลบอย่างเงี้ยหรือจะเป็นสื่อสำเร็จรูปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะมีสื่อให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เราจะเรียกว่าสื่อประเภทขอนะครับหรือจะเป็นสื่อประเภทคอก็คือสื่อที่ให้ครูนะครับสอนเสริมนะครับก็จะเรียกว่าสื่อประเภทคอนะครับเป็นบริการสอนเสริมของครูที่ปรึกษาของครูประจำชั้นว่าอาจจะสอนเสริมในวันเสาร์วันอาทิตย์หรือนอกเวลาราชการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อที่7ก็คือคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับก็จะเป็น1แหละก็จะเป็นทางท่านผู้อำนวยการนะครับ2ก็จะเป็นครูประจำชั้นนะครับ3ก็จะเป็นทางด้านผู้ปกครองหรือ4จะเป็นสหนักสหวิชาชีพนะครับที่เข้าไปเป็นส่วนร่วมก็ได้มีหรือไม่มีก็ได้นะครับในข้อที่4นะครับข้อที่8ก็คือความเห็นชอบของบิดามารดานะครับหรือผู้ปกครองของเรียนว่าแผนที่คุณครูทำมาเนี้ยผู้ปกครองเห็นชอบด้วยไหมนะครับไม่เห็นชอบข้อไหนนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขตรงนั้นนะครับถ้าผู้ปกครองเห็นชอบแล้วนะครับก็จะเป็นการผ่านไปที่กลุ่มสื่อบริการนะครับก็จะไปคัดกรองอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับ 5.2 ก็คือการจะทำแผน การให้บริการเฉพาะครอบครัวนะครับหรือแผน IFSP นะครับเป็นแนวทางการช่วยเหลือเด็กพิการและครอบครัวตั้งแต่ระยะแรกเริ่มเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างครอบครัวกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดทำแผนบริการที่เหมาะสมของแต่ละครอบครัวนะครับแผนบริการเฉพาะครอบครัวนี้จะประกอบด้วยข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆที่จำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กรวมทั้งข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถของเด็กและครอบครัวนะครับในการดูแลหรือส่งเสริมการพัฒนาให้เด็กเกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดนะครับองค์ประกอบของการประสานงานนะครับการบริการจะมีความหลากหลายในการให้บริการของนักวิชาชีพต่างๆอาชีพกันนะครับที่มีความสำคัญต่อการบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มีความแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของนักวิชาชีพนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวที่มารับบริการนะครับความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญของสหวิชาชีพต่างๆมารวมแผนร่วมกันนะครับมีการวางแผนมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็มีการขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการจำเป็นอื่นๆนะครับจึงทำให้จะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ5.3 ก็จะเป็นแผนการเปลี่ยนผ่านเฉพาะบุคคลหรือแผน ITP นั่นเองนะครับก็จะเป็นการนำเอาผลงานการวิเคราะห์ผู้เรียนนะครับและโรงเรียนที่จะก้าวเข้าไปในโรงเรียนใหม่หรือโรงเรียนที่สูงขึ้นในระดับที่เป็นนักเรียนชั้นปกตินั่นเองนะครับเพื่อจะมาเตรียมความพร้อมในการวางแผนเปลี่ยนผ่านให้เด็กนะครับก่อนส่งต่อเป็นยังไงหลังส่งต่อเป็นยังไงก็จะมีการดีเทลติดตามนะครับอยู่เสมอๆนั่นเองนะครับ6นะครับการจัดให้บริการที่เหมาะสมนะครับในการส่งเสริมทักษะพื้นฐานความสามารถทางด้านเรียนรู้นะครับและทักษะที่จำเป็นต่อประเภทความพิการนะครับเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวโดยคำนึงถึงความสามารถปัจจุบันและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัยนะครับเราจะใช้หลักสูตรประถมวัยเพื่อจะมาทำการเรียนการสอนให้กับเด็กนะครับสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษพุทธศักราช2568นะครับผู้สอนเข้าใจในหลักสูตรการจัดกิจกรรมการออกแบบกิจกรรมการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกหรือแหล่งเรียนรู้ภายในนะครับบริเวณรอบศูนย์นะครับหรือรอบหน่วยบริการเราก็จะเอามาเป็นข้อมูลนะครับในการวางแผนการจะให้ความรู้นะครับสำหรับเด็กพิการเพื่อจะให้ได้การจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แนวความคิด PDCA นั่นเองนะครับ7การประเมินความก้าวหน้าครับการประเมินความก้าวหน้าจะผู้รับผิดชอบต้องมีการจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งอาจจะจากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กเองจากการสัมภาษณ์การเขียนการบันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของเด็กแฟ้มผลงานต่างๆนะครับการใช้การประเมินผลการพัฒนาการการเขียนบันทึกการทำสังคมมิติรอบด้านนะครับโดยการใช้แบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์นะครับโดยจะมีครูการศึกษาพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบนั่นเองนะครับสำหรับนักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการประชุมสรุปความก้าวหน้าของเด็กแต่ละคนตลอดจนมีการรายงานความก้าวหน้าโดยมีผู้ปกครองพ่อแม่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ1ครั้งนั่นเองนะครับถ้าผู้เรียนผ่านเกณฑ์นะครับก็จะกำหนดแผน IEP แผน IFSP แผน ITP ดำเนินการพิจารณาถ่ายโอนข้อมูลและส่งต่อเข้าสู่โรงเรียนถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมาทบทวนแผนกันใหม่นั่นเองนะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนแล้วก็เริ่มการสอนและการประเมินใหม่ครับข้อที่8ก็คือการนิเทศนะครับเป็นการประเมินผลการส่งต่อนะครับเพื่อให้ช่วยเหลือแนะนำนักสหวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนการให้บริการเพื่อให้เด็กมีความต้องการจำเป็นพิเศษนี้ได้รับการพัฒนา และบรรลุตามวัตถุประสงค์ส่วนการติดตามเป็นการตรวจสอบนะครับเพื่อจะให้การจัดบริการให้เป็นไปตามระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดไว้เช่นการจัดโปรแกรมการได้รับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกการบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยนะครับที่เด็กได้เข้าร่วมหรือเปล่านะครับแผนการเปลี่ยนผ่านจากห้องเรียน1ไปสู่ห้องเรียน1หรือจะเป็นการเปลี่ยนผ่านในระดับชั้นที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับ9ก็จะเป็นการติดตามภายหลังการส่งต่อนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเป็นขั้นตอนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาของรูปแบบนะครับให้การบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับคณะทำงานจะออกนิเทศติดตามผู้เรียนหลังการส่งต่ออย่างน้อย2เดือนนะครับเพื่อจะนำข้อมูลมาสรุปปรับปรุงการให้บริการนะครับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถอยู่ในระบบการศึกษาและอยู่ร่วมกับผู้เรียนปกติได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับนี่คือแผน9ขั้นตอนนะครับของระบบ EIนะครับของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นความรู้นะครับจะได้เข้าใจร่วมกันว่าศูนย์การศึกษาพิเศษใช้หลักสูตรการเรียนการสอนแบบไหนนะครับมีกี่ขั้นตอนเราใช้หลักสูตร EI นะครับก็คือการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มทั้งหมด9ขั้นตอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนแล้วกันนะครับเรามาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทางรายการนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับท่านใดที่สนใจบริจาคสิ่งของขนมอาหารเครื่องใช้นะครับสามารถมาบริจาคได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษนะครับ364ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับหรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่0456174001และก็0456171117ได้นะครับแล้วก็ทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษของเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่เคยมาบริจาคสิ่งของให้กับลูกๆของเราต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในทุกสัปดาห์นะครับที่ศูนย์ของเราได้เข้าร่วมนะครับก็จะเป็นทุกวันอังคารของสัปดาห์นะครับเวลา 7:00 นคณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษก็จะเข้าร่วมกิจกรรมศรีสะเกษพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายผ้าพื้นเมืองณลานโคปุระเกาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับและวันนี้นะครับผมรายการเวลาของรายการโลกใบเล็กของเด็กพิเศษก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษก็ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสดีๆแบบนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนก็ขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ชวนประชาชนเรียนรู้กินอร่อยอย่างสมดุลผ่านอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหวังต่อยอดวิถีการกินที่ลดหวานมันเค็มสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนที่ตลาดสายตระเทศบาลเมืองคอหงส์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งสายกินและสายสุขภาพเข้าร่วมงานต่างแต่งกายในชุดไทยและชุดไทยท้องถิ่นในงานมหกรรมอาหารรสชาติแห่งศรัทธามนต์เสน่ห์อาหารใต้วิถีสุขภาพเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์และสสส.การจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกินอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดหวานมันและเค็มรวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อพร้อมนำแนวคิดด้านสุขภาพมาผสมผสานกับอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับกิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบทั้งบูธสาธิตและชิมขนมศาสตร์เดือน10อาทิขนมเจาะหูขนมเทียนและขนมค่อมสามเหลี่ยมการสาธิตศิลปะการแทงต้มสามเหลี่ยมและการสาธิตตำรับแกงคั่วสมรมศาสตร์เดือน10สูตรสุขภาพโดยสุดยอดแม่ครัวจาก6ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะการนำเสนอเมนูสุขภาพที่เน้นการลดหวานมันเค็มตลอดจนการแนะนำเซามิเตอร์เครื่องมือสำหรับช่วยประเมินปริมาณเกลือหรือความเค็มในอาหารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมและสามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ส่งต่อความอร่อยและอัตลักษณ์ของอาหารใต้ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านอาหารใกล้ตัวช่วยให้ประชาชนได้เห็นแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการลดหวานมันเค็มและเลือกรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นพร้อมต่อยอดไปสู่การมีวิถีชีวิตที่สมดุลและสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องในชุมชน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา รวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
9: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ08

0: รุนแรงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและก็พูดมากขึ้นค่ะซึ่งจะแตกต่างจากโรคสมาธิสั้นเพราะจะมีอาการเป็นช่วงๆเท่านั้นเช่นอาจจะมีอาการอยู่แค่เพียง1สัปดาห์สังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นมีผลการเรียนที่ไม่ดีในช่วงเวลาหนึ่งส่วนเด็กที่มีอาการรุนแรงจะเกิดหลงผิดก้าวร้าวหูแว่วและเห็นภาพหลอนซึ่งสาเหตุของโรคอาจเกิดจากพันธุกรรมการมีคนในครอบครัวเป็นโรคไบโพล่าถ้าพ่อแม่เป็นไบโพล่าทั้งคู่เด็กจะมีโอกาสเป็นถึง 75% หรือหากเป็นคนใดคนหนึ่งเด็กจะมีโอกาสเป็นถึง 25% ค่ะหรืออาจมีความผิดปกติทางระบบสมองเช่นทำงานไม่สมดุลรวมถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัวความสูญเสียคนในครอบครัวอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นหากพบว่าลูกมีภาวะโรคไบโพล่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้อาการกำเริบเช่นความขัดแย้งในครอบครัวนะคะ
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
3: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายๆของวันอังคารนะครับวันอังคารที่22กันยายน2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือแล้วก็องค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกัน 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันผ่าน3สถานีที่ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ท้องดินประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ที่อำเภอประทายนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังได้ที่0815109471ครับ0815109471นะครับหรือว่าช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเกี่ยวกับคนพิการก็โทรสอบถามได้นะครับแจ้งผลการรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์0815109471ฟังจากสถานีใดช่องทางใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับช่วงของ NMAB อัปเดตแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเคยไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็ตกตลอดแทบตลอดเวลาด้วยในบางพื้นที่ก็ดูแลสาธารณสุขภาพแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของตนเองด้วยนะครับ ขออภัยแล้วก็ข่าวที่2นะครับเกี่ยวกับสิทธินะครับเกี่ยวกับบัตรทองนะครับที่คนพิการแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ก็เห็นว่าได้จะมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์อะไรบางอย่างนะครับทำให้บริการบางอย่างเป็นบริการงบนอกงบประมาณนะครับที่เกี่ยวคนพิการนะครับทำให้คนพิการเราก็อาจจะต้องเสียเงินมากขึ้นในสิ่งที่อาจจะเคยได้ฟรีนะครับในสิ่งที่เกี่ยวกับความพิการของเรานะครับจากสปสช.แต่ก็มีพี่น้องนะครับคนพิการเราก็ไปช่วยกันคัดค้านอยู่ณตอนนี้นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการตามดูนะครับว่ากฎกติกาหรือตะข่ายรองรับที่เราเคยเชื่อมั่นมาตลอดชีวิตว่ามันจะคอยกางรับเราในวันที่เราล้มลง
0: ค่ะ
1: หรือแบบในวันที่ร่างกายเราเจ็บป่วยนะครับคือจู่ๆวันหนึ่งตะข่ายพื้นนั้นมันกำลังจะถูกรื้อและถักทอขึ้นมาใหม
0: ่โอ้ฟังดูน่าตกใจนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับแล้วกรงข่ายความปลอดภัยที่เราคุ้นเคยมันอาจจะไม่ได้กางรับเราในแบบเดิมอีกต่อไปแล้ว
0: เป็นภาพที่น่ากังวลเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มคนที่ไม่ได้ต้องการตะข่ายนี้แค่ในวันที่เกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยหนัก
1: จริงครับ
0: แต่พวกเขาจำเป็นต้องพึ่งพามันในทุกๆก้าวการดำเนินชีวิตในสังคมเลยล่ะค่ะ
1: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับซึ่งการพูดคุยของเราเป็นส่วนหนึ่งของช่วง NMA Update ภายใต้รายการแสงสว่างในความมืดครับ
0: ใช่ค่ะเราจะมาเสิร์ฟข้อมูลกันแบบลึกซึ้งถึงแก่นเลยสำหรับผู้ฟังของเราที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะคะ
1: ครับผมรายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายครับ
0: และก็รับฟังได้ทางสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงด้วยค่ะ
1: ยังมีอีกที่หนึ่งครับคือสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองครับ
0: ค่ะเราออกอากาศให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: สำหรับภารกิจของการเจาะลึกในวันนี้ประจำวันอังคารที่22กันยายนพ.ศ.2569เรามีข้อมูลแบบครบถ้วนละเอียดแล้วก็ชัดเจนมาฝากกันครับ
0: วันนี้เรามาในรูปแบบของการอ่านข่าวผสมเล่าข่าวนะคะคือจะโฟกัสไปที่2เรื่องหลักๆเลยที่มันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราโดยตรง
1: เรื่องแรกน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยใช่ไหมครับ
0: ใหญ่มากครับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเครือข่ายคนพิการที่เกี่ยวกับร่างกฎหมายบัตรทองฉบับใหม่ค่ะคือตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันหนักมากแบบทุกซอกทุกมุมเลย
1: แล้วเรื่องที่2ล่ะคะเรื่องที่2เราจะมาอัปเดตสภาพอากาศกันแบบเจาะจงพื้นที่เลยครับโดยเฉพาะพี่น้องในภาคตอนออกเฉียงเหนือและจังหวัดนครราชสีมาของเราครับ
0: คือฟังดูเหมือนเป็น2เรื่องที่แบบอยู่คนละขั้วเลยนะคะเรื่องนึงคือนโยบายสาธารณสุขส่วนอีกเรื่องคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
1: ใช่ครับเหมือนไม่เกี่ยวกันเลย
0: แต่มองลึกลงไปแล้วทั้ง2เรื่องเนี่ยคือความท้าทายที่เราต้องทำความเข้าใจกลไกของมันค่ะเพื่อที่เราจะเตรียมรับมือได้อย่างถูกต้อง
1: โอเคครับงั้นเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องแรกกันก่อนเลยเมื่อวันที่5กันยายน2569ที่ผ่านมาทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเขาได้จัดการประชุมด่วนผ่านระบบ Zoom ครับ
0: เป็นการรวมตัวกันขององค์กรเครือข่ายคนพิการทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับวาระสำคัญเลยก็คือการชำแหละร่างพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าบัตรทองฉบับใหม่นั่นแหละครับ
0: ที่เริ่มโดยคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับผมมันแก้ตรงไหนแล้วครับ
0: มันกำลังจะเข้าไปแตะต้องโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขที่ดูแลคนไทยมานานกว่า20ปีเลยล่ะคะ
1: โอ้โหฟังดูเรื่องใหญ่มากเพื่อให้ผู้ฟังของเราเห็นภาพกลไกที่กำลังจะเปลี่ยนไปชัดเจนที่สุดผมอยากชวนให้มองระบบบัตรทองเหมือนกับร้านอาหารบุฟเฟ่ของชุมชนครับ
0: อ๋อเปรียบเทียบเป็นบุฟเฟ่นะคะน่าสนใจค่ะ
1: คือกติกาเดิมเนี่ยประชาชนทุกคนจ่ายภาษีเป็นกองกลางใช่ไหมครับแล้วเมื่อไหร่ที่ป่วยก็สามารถเดินเข้าไปรับการรักษาหรือทานอาหารพื้นฐานในร้านนี้ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าคนคนนั้นจะมีฐานะอย่างไรก็ตาม
0: ใช่ค่ะใครๆก็เข้าถึงได
1: ้แต่ทีนี้ปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังบ้านคือร้านบุฟเฟ่หรือโรงพยาบาลเนี่ยกำลังแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นมากครับทั้งค่าไฟค่ายาค่าจ้างหมอและพยาบาล
0: ในขณะที่รัฐอาจจะอุดหนุนงบประมาณรายหัวให้ในจำนวนที่จำกัดใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับมันก็เลยทำให้หลายๆโรงพยาบาลอยู่ในภาวะขาดทุนสะสม
0: ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของข้อเสนอในการแก้กฎหมายคือฝั่งผู้บริการหรือโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็มองว่าถ้าระบบยังเป็นแบบนี้ต่อไปร้านบุฟเฟ่ร้านนี้อาจจะเจ๊งแล้วก็ต้องปิดตัวลงค่ะ
1: เขาก็เลยเสนอกฎกติกาใหม่ขึ้นมาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะซึ่งทางคุณกนิกากิตติเวชกุลกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต13ได้สรุปประเด็นที่น่ากังวลในร่างใหม่นี้ไว้4ข้อหลักๆค่ะ
1: 4ประเด็นสำคัญที่ว่ามีอะไรบ้างครับเรามาเจาะกันที่เรื่องเงินก่อนเลยดีไหมครับ
0: ได้เลยค่ะนี่คือข้อกังวลข้อใหญ่เลย
1: คือผมเข้าใจความลำบากของฝั่งโรงพยาบาลนะครับถ้าต้นทุนค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟมันพุ่งสูงขึ้นเขาก็ต้องหาทางเอาตัวรอดร่างใหม่นี้เขาจัดการเรื่องงบประมาณยังไงครับ
0: คือในระบบเดิมนะคะงบประมาณจะถูกจัดสรรในลักษณะงบรายหัวค่ะหมายความว่าเงินจะวิ่งตามคนป่วย
1: แปลว่าประชากรอยู่ที่ไหนเจ็บป่วยไปรักษาที่ไหนเงินกองทุนก็จะตามไปจ่ายให้โรงพยาบาลนั้นตามเนื้องานใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแต่ในร่างใหม่เนี่ยมีการเสนอให้ดึงเงินจากกองทุนนี้ไปจ่ายเป็นต้นทุนประจำของหน่วยบริการก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับขอผมทวนกลไกตรงนี้หน่อยแปลว่าแทนที่เงิน100บาทจะถูกกันไว้เป็นค่าวัตถุดิบทำอาหารหรือค่ารักษาพยาบาลโดยตรงสำหรับประชาชน
0: ค่ะ
1: เขาจะหักเงินก้อนนี้ไปจ่ายเป็นค่าเช่าร้านค่าไฟค่าบริหารจัดการก่อนเหรอครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเหลือเงินทอนเท่าไหร่ค่อยเอามาเป็นค่ารักษาแบบนั้นหรือครับ
0: ในทางปฏิบัติมันมีแนวโน้มที่จะออกมาในรูปนั้นเลยค่ะซึ่งมันพลิกหลักการเดิมไปเลยนะคะ
1: อ้าวแล้วเงินค่ารักษามันจะไม่ลดลงเหรอครับ
0: นั่นแหละค่ะปัญหาเพราะถ้าเงินกองทุนถูกดึงไปอุดหนุนค่าใช้จ่ายประจำของโรงพยาบาลก่อนเม็ดเงินที่จะลงมาถึงตัวผู้ป่วยหรือบริการที่ประชาชนควรจะได้รับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ย่อมหดหายไปค่ะ
1: พอเงินค่ารักษาหรือค่าอาหารมันน้อยลงมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นเรื่องการร่วมจ่ายใช่ไหมครับเหมือนที่ผมอ่านเจอว่าร่างใหม่นี้เปิดช่องให้มีการเก็บเงินเพิ่ม
0: เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกันโดยตรงเลยค่ะเมื่อเงินไม่พอร่างกฎหมายนี้จึงเปิดทางให้เกิดการร่วมจ่ายเมื่อรับบริการที่ถูกตีความว่านอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานค่ะ
1: แล้วใครเป็นคนกำหนดครับว่าอะไรคือพื้นฐานอะไรคือนอกเหนือพื้นฐานสมมุติผมปวดท้องหนักมากยาแก้ปวดแบบธรรมดาคือพื้นฐาน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมต้องผ่าตัดหรือใช้ยาเฉพาะทางอันนี้คือผมต้องควักกระเป๋าจ่ายเองหรือเปล่าครับ
0: นั่นแหละค่ะคือความคลุมเครือที่น่ากลัวมากเพราะคำว่าขั้นพื้นฐานมันเลื่อนไหลได้ตลอดเวลาเลยนะคะ
1: แปลว่าถ้าโรงพยาบาลขาดทุนหนักๆเขาอาจจะบีบให้คำว่าบริการพื้นฐานมันแคบลงเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็ผลักบริการที่จำเป็นหลายๆอย่างไปอยู่ในหมวดที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายกลไกแบบนี้มันจะสร้างกำแพงความเหลื่อมล้ำขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
1: คนที่มีเงินก็รอดตัวไปส่วนคนที่หาเช้ากินค่ำหรือกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีกำลังจ่ายก็อาจจะถูกปฏิเสธการรักษาทางอ้อมเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะหรือไม่ก็อาจจะได้รับบริการที่ด้อยคุณภาพลงซึ่งนำไปสู่ประเด็นที่3ค่ะเรื่องของโครงสร้างอำนาจว่าใครจะมาเป็นคนตัดสินใจเรื่องกฎเกณฑ์พวกนี้
1: ร่างใหม่เขาเสนอเปลี่ยนสัดส่วนยังไงครับ
0: เขาเสนอเปลี่ยนสัดส่วนของบอร์ดสปสช.หรือคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะโดยจะเพิ่มโควต้าตัวแทนจากฝั่งหน่วยบริการหรือฝั่งโรงพยาบาลให้มากขึ้น
1: อ้าวแล้วฝั่งประชาชนล่ะครับ
0: เขาก็ไปลดสัดส่วนของตัวแทนภาคประชาชนลงค่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือการเปลี่ยนกลไกการคานอำนาจเลยนะครับเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรากลับไปที่เรื่องร้านบุฟเฟ่มันเหมือนกับการตั้งกรรมการหมู่บ้านมาคุมร้านอาหารแต่โควต้ากรรมการเกินครึ่งกลายเป็นพ่อครัวและเจ้าของร้านไปซะงั้น
0: เห็นภาพชัดเจนมากค่ะ
1: ในขณะที่ลูกค้าที่จ่ายเงินกินโดนริบเก้าอี้ออกไปถ้าเกิดการโหวตว่านโยบายไหนดีต่อร้านลูกค้าย่อมแพ้โหวตเสมอสิครับแบบนี้
0: เป็นการสูญเสียดุลยภาพที่ชัดเจนมากค่ะเมื่อเสียงของผู้รับบริการแผ่วลงนโยบายต่างๆก็มีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการลดภาระของฝั่งผู้ให้บริการมากกว่าการปกป้องสิทธิของประชาชน
1: แล้วประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายคืออะไรครับ
0: ที่ตอกย้ำเรื่องการรวบอำนาจเข้าไปอีกนะคะคือมีการเสนอให้เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถสั่งการหรือยับยั้งการดำเนินงานของสปสช.ได้โดยตรงค่ะ
1: เอ๊ะปกติแล้วสปสช.ทำงานแยกส่วนเพื่อถ่วงดุลกับกระทรวงไม่ใช่หรือครับกระทรวงคือคนให้บริการส่วนสปสช.คือคนถือเงินของประชาชนเพื่อไปซื้อบริการให้
0: ถูกต้องเลยค่ะตามหลักการเดิมเป็นแบบนั้น
1: ถ้าให้คนให้บริการมาสั่งคนถือเงินได้โดยตรงการตรวจสอบถ่วงดุลมันก็หายไปเลยสิครับ
0: ใช่ค่ะนี่คือสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านชี้ให้เห็นว่าการแก้กฎหมายครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การปรับปรุงกระบวนการทำงานนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนปรัชญาของระบบเลยทีเดียว
1: เปลี่ยนไปยังไงครับ
0: ที่น่าสนใจมากๆตรงนี้คือจากเดิมที่ระบบถูกออกแบบมาบนฐานคิดเรื่องสิทธิและความเสมอภาคที่ประชาชนทุกคนพึงมีมันอาจจะกำลังถอยหลังกลับไปสู่ระบบการส่งเคราะห์ค่ะ
1: หมายความว่าต้องรอรับการช่วยเหลือและถ้าไม่มีเงินก็หมดสิทธิ์งั้นเหรอครับ
0: ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งมันน่ากังวลมากๆ
1: ทีนี้เราพอจะเห็นภาพโครงสร้างทั้งหมดแล้วแต่ผมอยากดึงประเด็นนี้กลับมาที่ชีวิตจริงของผู้ฟังของเราครับ
0: ได้ค่ะ
1: ทำไมเครือข่ายคนพิการถึงได้ลุกฮือและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ถึงขั้นต้องจัดการประชุมใหญ่ประเด็นนี้ผมเห็นว่าคุณอรุณวดีลิ้มอังกูลประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์ของสมาคมได้ให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากครับ
0: ท่านว่ายังไงบ้างคะ
1: ท่านบอกว่าสำหรับคนพิการคำว่าบริการสุขภาพมันไม่ได้แปลว่าป่วยเป็นไข้ไปหาหมอกินยาแล้วจบครับ
0: ตรงนี้ลึกซึ้งมากค่ะเพราะสำหรับคนพิการโครงข่ายสาธารณสุขมันคือปัจจัยในการดำรงชีวิตเลยนะคะ
1: ใช่ครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่มันคือความต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพการรับบริการกิจกรรมบำบัด
0: และที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการค่ะ
1: อย่างเช่นไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดรถวีลแชร์สำหรับคนที่เคลื่อนไหวลำบากหรือเครื่องช่วยฟังนะครับ
0: อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแต่มันคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถก้าวออกจากบ้านไปโรงเรียนไปทำงานและใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ
1: แล้วลองคิดดูนะครับถ้ามีการนำระบบร่วมจ่ายเข้ามาใช้แล้วตีความว่าไม้เท้าขาวหรือวีลแชร์เป็นอุปกรณ์นอกเหนือสิทธิพื้นฐาน
0: โหไม่อยากจะคิดเลยค่ะ
1: คนพิการที่ส่วนใหญ่มักจะมีต้นทุนชีวิตและต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เสียเปรียบอยู่แล้วจะเอาเงินก้อนที่ไหนไปร่วมจ่ายล่ะครับมันเท่ากับเป็นการสร้างกำแพงกักขังพวกเขาไว้ในบ้านเลยนะครับ
0: จริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
1: แต่ผมขออนุญาตสวมหมวกทนายจำเลยนิดนึงนะครับ
0: เชิญค่ะ
1: อย่างที่คุณวันเสาร์ชัยกุลกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะตัวแทนเครือข่ายคนพิการก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าในมุมหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าโรงพยาบาลกำลังขาดทุน
0: ค่ะมันก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได
1: ้ถ้าระบบมันไปต่อไม่ได้โรงพยาบาลล้มละลายสุดท้ายคนพิการหรือใครก็ตามก็ไม่มีที่รักษาอยู่ดีเราจะไม่ยอมถอยสักก้าวเพื่อรักษาสมดุลของระบบเลยหรือครับ
0: เป็นการตั้งคำถามที่สมเหตุสมผลและจำเป็นต้องมีในวงสนทนามากๆค่ะซึ่งประเด็นนี้คุณชูศักดิ์จันทยานนท์เลขาธิการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้อธิบายจุดยืนไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะ
1: ท่านอธิบายว่ายังไงครับ
0: ท่านบอกว่าเครือข่ายไม่ได้หลับตาละเลยปัญหาหนี้สินของโรงพยาบาลเลยค่ะพวกเขาเข้าใจดีแต่ปัญหาคือวิธีการแก้ต่างหากค่ะ
1: หมายความว่าการตัดสิทธิประชาชนไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคุณชูศักดิ์มองว่าปัญหาโรงพยาบาลขาดทุนมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารงบประมาณแผ่นดินค่ะ
1: อ๋อถ้างบไม่พอรัฐบาลก็ต้องจัดสรรมาเพิ่มใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะรัฐบาลในฐานะผู้บริหารประเทศต้องมีหน้าที่ไปจัดสรรงบประมาณมาเพิ่มให้เพียงพอหรือต้องไปปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้นค่ะไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการผลักภาระมาให้ประชาชน
1: ผมเข้าใจกลไกความคิดนี้แล้วครับเหมือนร้านบุฟเฟ่ขาดทุนแทนที่ผู้บริหารจะไปหาแหล่งทุนอื่นมาโปะหรือบริหารจัดการวัตถุดิบให้ดีขึ้น
0: ค่ะ
1: กับเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดใช่ครับไปไล่เก็บเงินลูกค้าเพิ่มหรือลดคุณภาพอาหารลงซึ่งคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือลูกค้าที่ไม่มีทางเลือกอื่นนั่นเอง
0: ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะทางสมาคมสภาคนพิการค่ะและภาคีเครือข่ายจึงเตรียมยกระดับการเคลื่อนไหวค่ะ
1: พวกเขาเตรียมทำอะไรครับ
0: จะนำประเด็นร่างกฎหมายนี้เข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาคนพิการค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่หลัก10นะคะแต่เป็นการรวมตัวขององค์กรคนพิการมากกว่า700องค์กรทั่วประเทศเลยค่ะ
1: โหพลังเยอะมากเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อขอมติร่วมกันอย่างเป็นทางการในการคัดค้านแล้วพวกเขาประกาศชัดเจนว่าหากรัฐยังดันทุรังเดินหน้าต่อเครือข่ายก็พร้อมจะล่ารายชื่อและแสดงพลังเพื่อปกป้องสิทธิของพวกเขาให้ถึงที่สุดค่ะ
1: เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดชนิดที่ว่ากระพริบตาไม่ได้เลยครับเพราะมันกระทบกับโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคมของพวกเราทุกคนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้พอเราพูดถึงโครงข่ายความปลอดภัยในแง่ของนโยบายไปแล้วผมอยากพลิกมุมกลับมามองความปลอดภัยทางกายภาพกันบ้างครับ
0: เรื่องอะไรคะเนี่ย
1: ข้อมูลพยากรณ์อากาศของวันนี้ไงครับคือมันไม่ใช่แค่รายงานอุณหภูมิปกติแต่มันคือสัญญาณเตือนให้เราต้องกางตาข่ายความปลอดภัยเพื่อรับมือกับธรรมชาติครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: เรามาอัปเดตข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่22กันยายนพ.ศ. 2569เวลา 11:00 น.กันครับ
0: ช่วงเวลานี้ของปีสภาพอากาศค่อนข้างเปราะบางมากเลยนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างที่เข้ามาปะทะกันค่ะ
1: ใช่ครับภาพรวมระดับประเทศตอนนี้กรมอุตุอธิบายว่ามวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่เคยแผ่ลงมาคลุมภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนมันเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วครับ
0: แต่อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะสิ่งที่เข้ามาแทนที่และน่ากลัวกว่าคือร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
1: ซึ่งมันกำลังเชื่อมต่อกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะเพื่อให้ผู้ฟังนึกภาพกลไกของมันออกง่ายๆนะคะให้ลองนึกว่าร่องมรสุมมันเหมือนกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์บนท้องฟ้าที่ทอดยาวผ่านประเทศไทยค่ะ
1: ฮะเป็นถนนไฮเวย์นะครับ
0: แล้วเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ก่อตัวในทะเลจีนใต้มันก็เหมือนกับขบวนรถบรรทุกน้ำขนาดมหึมาที่กำลังวิ่งมาตามไฮเวย์เส้นนี้ค่ะ
1: โอ้โหวิ่งมาทางไหนครับเนี่ย
0: ทะลวงเข้าสู่ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกของเราเต็มๆเลยค่ะผสมโรงด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาสมทบอีกทางด้วย
1: พออธิบายกลไกแบบนี้แล้วข้อมูลตัวเลขที่ผมมีอยู่ในมือมันสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยครับ
0: ตัวเลขว่ายังไงบ้างคะ
1: เรามาเจาะที่เป้าหมายหลักของขบวนรถบรรทุกน้ำขบวนนี้กันดีกว่านั่นคือภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไงบ้างคะ
1: มีรายงานฝนฟ้าทะนองอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ครับฟังดูเหมือนไม่ถึงครึ่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดูเหมือนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ
1: แต่ประเด็นคือมันไม่ใช่ฝนตกปล่อยๆกระจายกันไปครับแต่มันจะไปตกหนักเฉพาะจุดเลยโดยเฉพาะที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับ
0: กลุ่มจังหวัดเหล่านี้คือแนวรับด่านหน้าของขบวนเมฆฝนเลยนะคะเนี่ย
1: และสำหรับโคราชบ้านเราโดยเฉพาะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสสูงสุด32องศาเซลเซียส
0: อุณหภูมิก็ถือว่ากำลังดีนะคะ
1: แต่สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำสำหรับผู้ฟังที่เป็นคนตาบอดที่ต้องเดินทางด้วยไม้เท้าขาวในวันนี้คือเรื่องของสภาพแวดล้อมครับ
0: มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษคะ
1: วันนี้เราจะมีลมกระโชกแรงมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
0: ลมระดับ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะไม่ได้แรงถึงขั้นพัดคนล้มนะคะ
1: แต่สำหรับคนใช้ไม้เท้าขาวมันแรงพอที่จะทำให้ไม้เท้าขาวที่เราถือเกิดการสั่นไหวและต้านลมครับทำให้สัมผัสที่พื้นถนนมันผิดเพี้ยนไปได้เลย
0: อ๋อจริงด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อฝนตกหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสียงค่ะ
1: ยังไงครับ
0: มวลน้ำที่ตกลงมากระทบหลังคาหรือพื้นถนนมันจะสร้างกำแพงเสียงที่ไปกลบหรือพรางเสียงรบกวนอื่นๆหมดเลยค่ะ
1: อ๋อแบบว่าเสียงเครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้าที่ปกติก็เบาอยู่แล้วจะแทบไม่ได้ยินเลยใช่ไหมครับ
0: ม่านฝนหมดเลยค่ะ
1: ดังนั้นวันนี้ถ้าต้องออกไปทำธุระในโคราชขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องการกะระยะนะครับแล้วก็ระวังน้ำท่วมขังที่อาจจะทำให้พื้นลื่นหรือบดบังหลุมบ่อบนฟุตบาทด้วยนะครับ
0: เป็นการเตรียมพร้อมที่สำคัญมากค่ะเพราะการรับรู้ทางเสียงคือตาข่ายความปลอดภัยหลักในการเดินทางของคนตาบอดเลยแล้วสำหรับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศล่ะคะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
1: สำหรับภาคอื่นๆผมขอให้ภาพรวมสั้นๆเพื่อที่ทุกท่านจะได้ประเมินสถานการณ์ได้นะครับภาคเหนือวันนี้ฝนยังเบาบางที่สุดครับอยู่ที่ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดราวๆ 34 องศา
0: ภาคกลางล่ะคะ
1: อันนี้เริ่มหนักขึ้นครับฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขยับไปภาคตะวันออกและชายฝั่งอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นโซนสีแดงเลยครับ
0: โอ้ตกหนักมากไหมคะ
1: ฝนตกหนักถึง 80% ของพื้นที่ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรและจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะยกตัวสูงกว่า3เมตรเลยทีเดียวครับ
0: คลื่นสูง3เมตรนี่เท่ากับตึก1ชั้นเลยนะคะเรือเล็กนี่อันตรายมากๆถ้านําออกไปเจอสภาพแบบนี้
1: ใช่ครับห้ามประมาทเด็ดขาดส่วนทางใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% และฝั่งอันดามันมีฝน 40% ครับ
0: แล้วกรุงเทพล่ะคะ
1: ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ชาวกรุงก็ต้องเจอฝนถึง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันครับ
0: ข้อมูลที่คุณสรุปมาทั้งหมดนี้คือภาพของวันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับของวันนี้เลย
0: แต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะเน้นย้ำและขีดเส้นใต้หนาๆเลยก็คือถ้าเรามองในภาพใหญ่สิ่งที่เราเจอในวันนี้เป็นเพียงแค่บทนำของสิ่งที่จะตามมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะครับหมายความว่ายังไงครับกลไกของพายุที่เราพูดถึงตอนแรกมันยังไม่ถึงจุดพีคหรอครับเนี่ย
0: ยังค่ะเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนล่วงหน้าสำหรับช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569นี้เอาไว้แล้วค่ะ
1: เตือนว่ายังไงครับ
0: จำขบวนรถบรรทุกน้ำหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ได้ไหมคะตอนนี้มันกำลังสะสมพลังงานอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะ
1: แล้วมันจะเคลื่อนมาทางเราไหมครับ
0: มาแน่นอนค่ะและในช่วงวันที่23ถึง27มันจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกของเราแบบเต็มๆเลยค่ะ
1: โหแปลว่าโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลจะต้องรับบทหนักอีกแล้วสิครับ
0: ถูกต้องค่ะพื้นที่เหล่านี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งกลไกของฝนที่ตกแช่แบบนี้สิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยคือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: น่ากลัวมากครับ
0: โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้เชิงเขาหรืออยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเริ่มประเมินความเสี่ยงและเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงได้เลยค่ะ
1: แล้วทางทะเลล่ะครับ
0: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะทวีกำลังแรงขึ้นค่ะคลื่นในอ่าวไทยตอนบนจะสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยค่ะ
1: แปลว่าเรือเล็กก็คือห้ามออกเลย
0: ใช่ค่ะทางกรมอุตุสมีคำสั่งชัดเจนเลยนะคะว่าเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่23ถึง27กันยานี้เลยค่ะ
1: เป็นชุดข้อมูลที่สำคัญมากครับผมอยากให้ผู้ฟังของเราส่งต่อและเตือนภัยกันให้กว้างขวางที่สุดเลยโดยเฉพาะพี่น้องคนตาบอดและคนพิการในพื้นที่โคราชและอีสานตอนล่างครับ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: เพราะเมื่อเกิดน้ำท่วมหรือภัยพิบัติกลุ่มคนพิการมักจะเป็นกลุ่มที่อพยพให้ยากที่สุดและเผชิญกับอันตรายจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ง่ายที่สุดครับ
0: ใช่ค่ะและถ้าเราถอยออกมามองในภาพกว้างเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ทั้งความผันผวนของสภาพอากาศที่พร้อมจะเกิดภัยพิบัติฉับพลัน
1: ครับ
0: และความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายสุขภาพในระดับโครงสร้างรัฐทั้งสองเหตุการณ์นี้มันสะท้อนความจริงข้อเดียวกันเลยค่ะ
1: ความจริงที่ว่าอะไรครับ
0: นั่นคือมนุษย์เราเปราะบางมากและสังคมของเราต้องการโครงข่ายความปลอดภัยที่แข็งแกร่งค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนภัยทางธรรมชาติที่แม่นยำหรือระบบสาธารณสุขที่ตั้งอยู่บนความเสมอภาค
1: จริงที่สุดเลยครับ
0: เพื่อให้แน่ใจว่าในยามที่เกิดวิกฤตจะไม่มีใครถูกปล่อยทิ้งไว้เบื้องหลังโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่ต้องการความมั่นคงทั้งทางสิทธิและทางกายภาพค่ะ
1: เป็นการเชื่อมโยงและให้ข้อคิดทิ้งท้ายที่ทรงพลังมากครับไม่ว่าพายุทางธรรมชาติหรือพายุทางนโยบายจะโหมกระหน่ำแค่ไหนถ้าตาข่ายรองรับของสังคมเราทักทอมาอย่างเข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าของทุกคนอย่างเท่าเทียมเราก็จะผ่านมันไปได้ครับ
0: ค่ะ
1: และสำหรับท่านใดที่รับฟังการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้แล้วมีความสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายสิทธิคนพิการหรือการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศนะครับ
0: สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะ
1: สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงไปที่คณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452
0: ค่ะ044-353-452นะคะ
1: เรียก1เบอร์คือ0816162399ครับขอย้ำตัวเลขชัดๆอีกครั้งนะครับโทร044-353-452หรือ0816162399ครับ
0: จดเบอร์กันไว้ได้เลยนะคะ
1: พบกันใหม่มีครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

จ้าดอกจำปานะครับหยิบผลงานเพลงเพราะเป็นความสุขให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ15นาฬิกากับอีก47นาทีโดยประมาณครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับทั้ง3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนท์แดงพร้อมทั้งท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังหรือว่าจะสอบถามนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางภาครัฐนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเมื่อวานนี้แล้วก็มีการประกาศนะครับรายชื่อผู้ที่ผ่านแล้วก็ได้รับการเลือกนะครับเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็เป็นประกาศที่สตนม 028/2569 นะครับเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตามที่สมาคมคนตาบอดนครสีมาได้มีประกาศสมาคมที่สตนม 022/2569 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครสีมานะครับแล้วก็ได้มีการสอบสัมภาษณ์นะครับไปเมื่อวันที่17กันยายน2019ที่ผ่านมานะครับทางสมาคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ1นางสาวทิพาพรถอยกระโทกนะครับโดยให้เริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปณสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับหากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าวนะครับจะถือว่าสละสิทธิ์จะได้มีการเลื่อนรายชื่อนะครับผู้ที่มีรายชื่อสำรองขึ้นมาเป็นระดับถัดไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องอะไรเมื่อสักครู่นี้ทิพาพรถอยกระโทกนะครับที่ได้รับเลือกตรงนี้นะครับจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับส่วนน้องออมนะครับคนเดิมที่ทำธุรการไม่ได้หายเป็นไหนะครับน้องย้ายตำแหน่งนะครับไปเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการนะครับซึ่งก็จะดูแลเกี่ยวกับโครงการต่างๆขององค์กรในเครือสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทั้ง3องค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเป็นศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเป็นมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับก็จะได้มีการจัดโครงการนะครับ
มากขึ้นนะครับเพื่อที่พี่น้องเราจะได้มีความรู้มีทักษะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านต่างๆที่จำเป็นในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับแล้วก็ด้านการประกอบอาชีพนะครับทักษะด้านอาชีพต่างๆนะครับก็จะได้มีการขอรับงบประมาณมาจัดให้กับพี่น้องเรานะครับในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็คนตาบอดทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาแจ้งกับทุกท่านได้รับทราบกันแล้วก็เมื่อวานนี้ครับช่วงเวลาประมาณ 13:00 น.นางสาวรัตนาเกษมศักดิ์รองประธานศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมารองประธานมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับแล้วก็ผู้จัดการร้าน1178คาเฟ่ก็ได้เข้าเป็นตัวแทนนะครับเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นณห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ตำบลหนองบัวศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับในรอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายของปีงบประมาณก็จะเน้นหนักไปที่การอนุมัติงบประมาณเงินกู้นะครับเพื่อการประกอบอาชีพของคนพิการโดยไม่มีดอกเบี้ยตรงนี้ก็อนุมัติไปหลากหลายรายเลยนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณหน้านะครับทางสมาคมเราก็จะได้มีการส่งขอโครงการขออีกเพิ่มเติมนะครับหลากหลายโครงการเลยที่เราเตรียมเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทโฟนสำหรับการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตประจำวันนะครับที่เราก็เขียนขึ้นโดยกลุ่มของคุณรัตนาเองนะครับเพราะว่าการเขียนแผนเขียนโครงการในแต่ละปีเราก็จะแบ่งกลุ่มคณะกรรมการอนุกรรมการเจ้าหน้าที่สมาชิกนะครับเขียนแล้วก็นำมาเสนอกันแล้วก็จะเลือกโครงการมาอย่างน้อย4โครงการนะครับแล้วก็นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับแล้วก็ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารก็จะพิจารณาว่าจะเอาโครงการไหนขอก่อนขอหลังนะครับเพราะว่าการขอโครงการในจังหวัดนครราชสีมาที่เกี่ยวกับคนพิการก็หลักๆแล้วก็จะขอได้ประมาณสัก2รอบนะครับโดยรอบแรกก็จะได้ก็ต้องขอก่อนช่วงเดือนธันวาคม2500ถ้าเกิดเป็นปีก็มา2570ก็ต้องขอก่อนเดือนธันวาคม2569นะครับก็จะได้มีการอนุมัตินะครับโครงการตรงนั้นแล้วก็จะได้งบประมาณมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปี2570นะครับต้องแล้วก็กฎของทางกองทุนนะครับก็จะสามารถจัดได้พร้อมกันทีละ2โครงการเท่านั้นแล้วก็การที่จะขอโครงการต่อไปได้ก็ต้องส่งรายงานโครงการที่ยังได้รับเงินมาแล้วก่อนนะครับก็เราก็จะจัดได้ทีละ2โครงการที่เราวางเอาไว้คร่าวๆนะครับย้ำว่าคร่าวๆก็ใน2โครงการแรกในช่วงต้นปีหน้าก็จะมีโครงการสมาร์ทโฟนระดับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการลงลายมือนะครับและการทำนิติกรรมต่างๆของคนตาบอดนะครับก็จะมี2โครงการนี้เบื้องต้นในช่วงต้นปีนะครับท่านใดสนใจนะครับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านใดที่สนใจก็สามารถเตรียมตัวกันไว้นะครับเดี๋ยวช่วงน่าจะช่วงเดือนมกราคมพาก็จะได้ประกาศนะครับว่าจะจัดที่ไหนอะไรอย่างไรนะครับแล้วประกาศให้สมาชิกเราลงชื่อเข้าร่วมกันนะครับแล้วก็นอกจาก2โครงการนี้แล้วก็จะมีโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับสุขภาวะของคนตาบอดเรานะครับแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับด้านของอาชีพนะครับการทำพิมพ์เซนดาหม่องอะไรพวกนี้นะครับที่จะให้เป็นอาชีพเสริมอีกหนึ่งอาชีพของคนตาบอดเรานะครับแล้วก็ยังมีโครงการของทางมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดที่จะมีการของบประมาณจากทางส่วนกลางนะครับจากทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเบื้องต้นก็ในปลายปีนี้ช่วงเดือนธันวาคมก็จะมีจัดอีกหนึ่งโครงการนะครับแต่จะเป็นโครงการใดนั้นและจะจัดที่ไหนนั้นเดี๋ยวก็จะได้แจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีก
ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นความพยายามนะครับของทั้งคณะกรรมการสมาคมเองหรือว่าคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับที่จัดโครงการจัดกิจกรรมให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับได้เข้าร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวนั้นที่17เดือนหน้านะครับเราจะมีการเดินรณรงค์เรื่องในวันไม่ทักษ์ขาวสากลประจำปี2569นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวรอการเคาะไมค์ครั้งหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้เปิดให้กับทุกท่านได้ลงชื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับก็เป็นกิจกรรมประจำนะครับของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเดินรณรงค์ไม่เท้าขาวเพื่อให้คนในสังคมทั่วไปครับได้รับทราบว่าคนตาบอดเราก็สามารถดำรงชีวิตร่วมกับคนทั่วไปได้โดยการใช้ไม้เท้าขาวในการดำรงชีวิตเดินทางไปไหนมาไหนนะครับได้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครศรีธรรมราชเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่บริเวณปากพนังริเวอร์ฟอนต์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ในระยะยาวและยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการประกวดประติมากรรมจากขยะทะเลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำวัสดุเหลือใช้และขยะทะเลมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดขยะและเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อวิถีรักโลกปากพนังกลีนวิถีที่นำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนและแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันการขับเคลื่อนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นครศรีธรรมราชเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชเที่ยวให้มากขึ้นพร้อมรักพื้นที่ให้ยั่งยืนเพื่อให้ดีต่อคนดีต่อชุมชนและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลง

0: 081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตนแท็กซี
3: ่ระวังตัวให้ดีนะสีสวัสดิ์วิเชียรมาศฉันเห็นรถสีเหลืองๆเขียวๆคันหนึ่งมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านสงสัยจะเป็นพวกโจรมาขโมยแมวอย่างเราไปขาย
2: ไหนๆรถคันที่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นน่ะเหรอ
3: พวกเราหลบเร็วเข้า
4: โธ่เอ้ยก้าวจังนี่เฉยอีกแล้ว
2: นั่นมันเป็นรถแท็กซี่คุณพ่อพี่เก่งเรียกให้มารับวันนี้รถของคุณพ่อเสียก็เลยต้องให้รถแท็กซี่ไปส่งที่ทำงาน
3: นั่นน่ะเหรอเขาเรียกว่ารถแท็กซี
5: ่ใช่ๆฉันก็เคยนั่งมาแล้วตอนที่พี่เก่งพี่ก้อยพาไปหาหมอก้าวแต้มพูดให้ตกใจฉันเลยพลอยตกใจไปด้วย
2: รถแท็กซี่จะมีป้ายตั้งอยู่บนหลังคาเป็นภาษาอังกฤษว่าแท็กซี่ก็เต็มอ่านไม่ออกแล้วสิ
4: เอ๊ะอายจังเฉยอีกแล้ว
2: รถแท็กซี่เป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะคำว่าแท็กซี่เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษคือแท็กซี
1: ่แล้วพบกันใหม่นะคะ
6: รู้รักภาษาไทย
0: ทัสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: วัสดีครับพี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีวงเล็บล้อหล่อถึงหล่อมากครับวันนี้ชวนทุกคนเนี่ยมาท่องป่าบ้านพี่เหลือม
1: สวัสดีค่ะพี่วันตัวใหญ่ผู้ป่องพ้นน้ำปูดไปท่องบ้านพี่เหลือม
0: เห็นไหมล่ะครับใครๆก็ชอบไปท่องป่ามีความสุขในป่าม
1: ีนู่น
0: ม
1: ี
0: นี่มีนั่นมากมายบังคับอะไรเราน
1: ี่พูดจากใจจริงหรือเรื่องจริงโดนบังคับเข้าป่า
0: ก็อยากจะพาไปดูดุ้นดูนี่ในป่าบ้านพี่เหลือมบ้างก็อยากจะโชว์อ่ะมีดีก็ต้องโชว์สิในป่ามีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายมีต้นไม้มีภูเขามีแม่น้ำลำธารโอ้โหใครๆก็ชอบไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในป่า
1: พี่เหลือม
0: ชื่นใจโอโซนมาเต็ม
1: แต่เวลาจะท่องป่าไปเที่ยวป่า
0: ทำไมอ่ะ
1: ทุกคนจะอยากไป
0: ใช
1: ่ถ้าวันไหนไม่อยากไปก็จะอยู่บ้านหรือไปที่อื่น
0: ใช่
1: พี่วานก็อยากไปป่าแต่ไม่ใช่ทูเดย
0: ์ทำไมอ่ะ
1: ไม่ใช่วันนี
0: ้โอ้โห
1: แต่วันนี้พี่เหลือมบังคับพี่วานเชื่อมั้ยบังคับพี่วานเหมือนพี่วานคัดเข็มขัดเอาตัวมาพันพี่วานแล้วก็ดึงพี่วานเขาป่า
0: พี่วานไม่ชอบหรอพี่วานจะได้มีเอวไง
1: ไม่ชอบอ่ะ
0: ไม่มีเอว
1: มันอึดอัดหายใจไม่ออก
0: นี่แต่จะบอกให้นะวันนี้มันเหมาะมากๆเลย
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มให้กับน้องๆคุณพ่อคุณแม่หลายคนไง
1: แล้วถ้ามันน้ำตกน้ำท่วมและน้ำป่าล่ะพี่เหลือม
0: ก็ต้องมีส้มตำสิน้ำตกส้มตำลาบก้อย
1: แล้วน้ำท่วมล่ะน้ำท่วมต้องมีเรือ
0: น้ำท่วมต้องมีเรือมีสปีดโบ๊ท
1: แล้วมีถุงยางชีพ
0: โอ้โห
1: ถ้าน้ำป่าล่ะพี่เหลือมต้องหนีขึ้นที่สูง
0: จริงด้วยครับ
1: นี่แล้วก็นะไร้สาระมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเข้าป่าเป็นเรื่องดีเป็นการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบ
0: เรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศด้วยไง
1: ใช่ทำให้น้องๆได้สูดอากาศบริสุทธ
0: ิ์
1: การออกซิเจนเต็มปอดที่สำคัญ
0: คือ
1: ได้ผ่อนคลายเพลินไม่ได้ฟังเสียงเราสองคนเมื่อเข้าป่าแต่วันนี้เข้าป่าแบบสองตัวตามไปด้วย
0: จริงด้วยครับเพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยได้รู้เรื่องราวต่างๆในป่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะแยะมากมาย
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะจะบอกเลยทั้งรายการจะอยู่ในป่า
0: อยู่ในป่า
1: ไม่ออกจาก
0: ป่าใช่
1: ไห
0: ม
1: ใครมา
0: ก็จะชวนทุกคนเป็นเจ้าป่าไง
1: เอาหรอถ้าเป็นเจ้าป่าต้องทำเสียงสิงโตสิ
0: สิงโตหรอว้าวสิงโตตัวเมีย
1: ถ้าสิงโตตัวผู
0: ้ว้าว
1: จริงอ่ะน้องๆค่ะสิงโตคือเจ้าป่าที่สำคัญในป่าไม่ได้มีแค่สัตว์ต่างๆนะ
0: ใช่
1: ยังมีต้นไม้มากมายหลากหลายนะที่แบบว่าเยอะมากเลยอ่ะแล้วยังมีแบบว่าธรรมชาติที่สวยงาม
0: ใช่
1: เอาล่ะพี่วันว่านะไปเข้าป่ากันดีกว่า
0: พี่วันอย่าพึ่ง
1: อะไร
0: เดี๋ยวนอนไม่หลับคืนนี้
1: เพราะ
0: The Family Kiss Game
1: เราเจอกันแบบนี้นะคะกับพี่วันกับพี่เหลือ
0: ใช่แล้ว
1: แต่วันนี้นะขออนุญาต1วัน
0: คือ
1: เราไม่เปิดสายคุยกับน้องๆเพราะอะไรรู้มั้ย
0: เพราะว่า
1: ท้องป่าด้วยน้องๆต้องระมัดระวังนะพี่เหลือใช่ไหมเดี๋ยวจะมีรากไม้บ้างมีทางที่แบบว่าขุกขลัก
0: พี่วันจะบอกให้ในป่าเนี่ยนะ
1: มีน้ำ
0: มันมีสัตว์หนึ่งชนิดนะที่มันชอบดูดเลือดสิ่งมีชีว
1: ิ
0: ตมันคือทากมันกระโดดได้ด้วย
1: ใช่
0: ดึงดังดึงดังดึงด
1: ังเพราะฉะนั้นแล้วก็น้องๆต้องดูแลตัวเองและเที่ยวป่าพร้อมกับเรา
0: ใช่
1: มัวแต่กดโทรศัพท์ตุ๊ดตะลารุตะลารุ
0: ไม่ได้
1: คุยกับเรา
0: ไม่ได
1: ้เดี๋ยวทากมันเกาะหู
0: นี่นอกจากเกาะหูนะมันเกาะได้ทั้งตัวเลยด้วยขาก็เกาะได้แขนก็เกาะได้หลังก็เกาะได้
1: ใช่มันดูดเลือด
0: พี่เหลือมเคยเจอบ่อยมากเลยมันชอบมาดูดเลือดพ
1: ี่
0: เหล
1: ือ
0: ม
1: แล้วถ้ามันไม่อิ่มนะมันจะไม่ปล่อยเราด้วย
0: ตัวมันเป่งมาก
1: ขนาดเราดึงดึงนะยังไม่ออกเลย
0: จริงด้วยครับ
1: นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่เหลือมพักเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรามาคุยเรื่องในป่ากันดีกว่า
0: ได้เลย

0: ช่วงนี้นะครับแน่นอนโอ้โหหลายคนบอกว่าชอบมากๆเลยท่องป่าแบบนี้เนี่ยอยากให้พี่เหลี่ยมพี่วานเนี่ยพาไปท่องบ่อยๆ
1: ใช่แล้วท่องป่าเนี่ยนะคะวันนี้น้องๆบอกว่าสัตว์ต่างๆพี่วันกับพี่เหลือมก็คุยบ่อย
0: ใช่
1: พี่วันเคยคุยหรือยังพี่เหลือมบอกว่าเจ้านกหนึ่งชนิดอะนกอินทรี
0: ครับ
1: มันจะมีอยู่ในป่ากับพื้นที่โล่ง
0: ใช่
1: ถ้านกอินทรีอยู่ในป่าเนี่ยปีกมันจะสั้นกว่า
0: ใช่
1: นกอินทรีที่อยู่ในพื้นที่โล่งปีกมันจะยาว
0: ยาว
1: เคยบอกแล้วเนอะใช่ไหม
0: เคยบอกแล้ว
1: แล้วพี่เหลือมก็ตอบถูกด้วย
0: ใช่
1: เพราะว่าในป่ามันมีต้นไม้เยอะ
0: ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะรกทึบแม้มันเข้าปากนะมันเลยกันเยอะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีปีกยาวๆมันจะเกะกะมากเลยกับการร่อนลงหาอาหารจับเหยื
0: ่
1: อ
0: ไม่สะดวกไง
1: แต่ถ้าเป็นเจ้าอินทรีที่อยู่แบบในที
0: ่โล่ง
1: ๆตามชะง้อนผาย
0: มันจะเหินได้ปีกกว้างๆมองไกลๆก็เห็นชัด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพื้นที่ที่สัตว์ต่างๆอยู่มันก็บ่งบอกนะว่าทำให้สัตว์ปรับตัว
0: และที่สำคัญแวดล้อม
1: ทำให้มันอยู่ได้ด้วย
0: ใช่แล้ว
1: แต่น้องๆข่าววันนี้พี่วันขอเน้นเรื่องของต้นไม้ได้ไหม
0: ต้นไม
1: ้เขียวเขียว
0: เออต้นไม้ก็ต้องสีเขียวสิ
1: ใช่ถูกต้อง
0: สีเขียวมากมากนะพี่เหลือมชอบมากเลยต้นคะน้า
1: พี่เหลือม
0: ต้นคะน้าสีเขียวต้นคะน้า
1: แปลงพักหลังบ้านพี่วันเดี๋ยวจะพาประกาศหอมมา
0: สีเขียวเขียวพูดถึงต้นไม้ต้นใหญ่
1: ใช่ต้นไม้ในป่าเป็นต้นไม้ยืนต้น
0: ใช่ต้นใหญ่
1: เป็นต้นไม้ใหญ่เบลมเทิม
0: คืออยากจะบอกให้นะว่าในป่าลึกๆเนี่ยนะมันจะมีต้นไม้ต้นใหญ่แบบเนี้ยมันสูงเท่ากับตึก2ชั้น3ชั้นก็มี
1: ใช่ๆถูกต้อง
0: สูงมากแล้วก็แบบแผ่กิ่งก้านกว้างมากเลยอ่ะมันก็ให้ร่มเงากับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่าด้วย
1: ใช่แต่ถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะ
0: ครับ
1: ตามต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะมันไม่ใช่มีแค่ต้นไม้ลำต้นกิ่งก้านและใบไม้เท่านั้นนะพี่เหลือ
0: มันก็ต้องมี
1: หรือบางทีเป็นผลไม้ใช
0: ่ใช
1: ่จริงๆแล้วมันมีอย่างอื่นอีกนะ
0: มีอย่างอื่นอีกเหรออ๋อ
1: หอยหอย
0: มีหยักใยหยักใยใยแมงมุม
1: พี่เหลือ
0: เพราะมันแมงมุมอ่ะมันชอบไปอยู่ใต้ต้นไม
1: ้
0: แล้วมันก็ทอถักใยของมันน่ะใช่ไหมใช่ป่ะ
1: ห้อย
0: ก็ใยแมงมุมไงหรือไม่ก็จะมีพวกพี่เหลือมอ่ะไปห้อยหัว
1: ห้อย
0: เลื้อยเลื้อยแต่ตามกิ่งไม้ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ห้อยหัวลงมาแบบนี้ก็
1: พี่เหลือ
0: ม
1: มันไม่ใช่สัตว
0: ์ไม่ใช่สัตว์หรอ
1: ไอ้เจ้าห้อยห้อยตามต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะ
0: มันคืออะไรอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญน
0: ะ
1: เหนียว
0: เหนียว
1: ขาดยาก
0: แสดงว่ามันเนี่ยนะชอบไปยืมตังเขาแล้วก็ไม่ค่อยจะคืนตังเขาม
1: ัน
0: เลยเหนียวหนี
1: ้แล้วเขาคิดดอกเบี้ยเขาไม่จ่ายทวงเหลือครึ่งหน้าบึ้งหายกัน
0: ใช่แบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: มันไม่ได้เหนียวแบบนั้นหรอมันเหนียวยังไงพี่วาน
1: พี่เหลือมันเป็นแบบว่าต้นไม้ชนิดนึงแต่มันชอบยึดเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆอ
0: ่
1: ะแล้วมันก็จะแบบยกลงมาม
0: ันคือกาฝากต้นกาฝากมันชอบไปเกาะอยู่ตามต้นนนต้นนี้แล้วก็แบบว่าเอาอาหารจากต้นนนต้นนี้มันเลี้ยงตัวมันเองใช่ไหมอ่ะพี่วานก็มันก็คือไม่ใช่สัตว์อ่ะ
1: ทาซานโหน
0: ทาสัตว์โอ้ก็ใบแบบนี้มาสิ
1: เออทำไมไม่คิดทำใบง่ายๆเนี่ย
0: มันคือเถาวัลย
1: ์ใช
0: ่โอ้ยเหลิมเก่งอ่ะ
1: เถาวัลย์เนี่ยบางทีนะเราเดินป่ามันก็ช่วยแล้วนะ
0: ใช่
1: จับไม่ให้ล้ม
0: แต่
1: บางทีเราก็สะดุดเห็นไหมเพราะมันอยู่ตามพื้นก็มีเหมือนกัน
0: ใช่ๆ
1: แล้วมันก็ใหญ
0: ่
1: มันก็เล็กมีหลายขนาดมาก
0: เหนียวมากด้วยแหละ
1: ใช่ถูกต้องวันนี้พี่วันจะพาน้องๆมารู้ว่าจริงๆแล้วเถาวัลย์ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมันมีโทษ
0: พี่เหลิมขอตอบครับมันมีประโยชน์สิ
1: ทำอะไรอ่ะ
0: มันเอาไว้ในการที่เราจะเดินป่าแล้วเราก็จับมันดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงโดยที่เราไม่ต้องออกแรงในการเดินมากสักเท่าไหร่เวลาเราจะเดินขึ้นเขา
1: น้อยไปไหม
0: มันมีประโยชน์สิ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: มันก็เป็นพืชชนิดนึงที่มันเพิ่มการออกซิเจนให้กับมวลมนุษยชาติ
1: มันไม่มีใบเลยนะพี่เหลี่ยมมันมีแต่เถาเถาอ่ะ
0: มันก็เป็นพืชน่ะมันก็ต้องคายออกซิเจน
1: ใช่หรือไม่ใช่แต่พี่วันบอกเลยนะไม่ใช่ที่พี่เหลี่ยมพูดเลยจริงจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าพี่วันจะคุยให้ฟัง
0: อ่ะโอเคได้เลยครับงั้นตอนนี้พักกันแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้ามารู้เรื่องของเถาวัลย์กัน

0: พี่วาน
1: อะไร
0: ดูหางพี่เหลือมสิ
1: ทำไมอ่ะ
0: เหมือนเถาวัลย์ไหม
1: ไม่เหมือน
0: ทำไมไม่เหมือนเราก็ยาวๆอ่ะ
1: เถาวัลย์ไม่มีลายแล้วมันดุกดิกไม่ค่อยได้ด้วย
0: พ
1: ี่
0: วานไม่ชอบหรอแบบว่าเถาวัลย์มีลายอ่ะ
1: ไม่ชอบ
0: ทำไมอ่ะสวยนะ
1: ไม่ได้ไม่ชอบเถาวัลย์นะไม่ชอบหางพี่เหลือมเอาไปไกลๆเลย
0: ดูสิทำเป็นไม่ชอบเขาแต่พอสักพักนะก็พี่เหลือมเอาหางมาหน่อยม้วนหางมาหน่อยม้วนหางมาหน่อยจะหนุนนอน
1: ไม่จริงไม่มีทางพี่วานไม่เคยพูด
0: จะหนุนนอนหลับฝันดี
1: แล้วเชื่อไหมคุณพ่อคุณแม่น้องๆขาทั้งชีวิตของพี่วานจะไม่พูดคำนี้เด็ดขาดอันตรายมากมาคุยเรื่องเถาวัลย์ดีกว่า
0: คือ
1: เถาวัลย์เนี่ยนะคะมันมีประโยชน์หรือมีโทษเด็กๆหลายๆคนบอกประโยชน์ต้องมี
0: ประโยชน์ต้องมี
1: แต่โทษ
0: ก็ต้องมา
1: ก็น่าจะมาเหมือนก
0: ันเอาละสิน้องๆค่ะ
1: ไปรู้จักเถาวัลย์กันเถาวัลย์เป็นไม้เลื้อย
0: ครับ
1: ที่เกิดและเติบโตในป่า
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ใช่อยู่แล้วเข้าป่าต้องเจอพี่เหลิมถูกไหม
0: จริงครับเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นอยู่อาจจะเป็นแบบเถาวัลย์ต้นเล็กๆต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็แตกต่างกันไปเนาะ
1: พี่เหลิมพูดถูกมีทั้งขนาดเล็ก
0: ใช่
1: จนถึงขนาดที่ใหญ่มาก
0: จริงด้วย
1: ใหญ่มากบางทีนะ
0: ใหญ่กว่าแขนเราอีก
1: นึกว่ามันเป็นกิ่งของต้นไม้
0: เออใช่
1: แต่เปล่ามันห้อยลงมา
0: เถาวัลย
1: ์ถูกต้องค่ะซึ่งมันเหนียวและแข็งแรงมาก
0: นั่นล่ะสิ
1: บางคนเนี่ยนะคะสามารถจะไปนั่งบนเถาวัลย์เป็นชิงช้าที่มันโค้งตัวได้เลยนะ
0: ยกมาได้ด้วย
1: ไม่มีทางขาด
0: โอ้โห
1: เหนียวและแข็งแรงจริง
0: ครับ
1: ขนาดที่อย่างที่วันบอกอ่ะไปนั่งอยู่หรือว่าไปโหน
0: ครับ
1: หรือว่าพยุงตัวไม่มีวันที่เถาวัลย์จะขาดได
0: ้ว้าวนี่พี่เหลือมเคยเห็นนะในทีวีอ่ะหรือว่าในสารคดีอ่ะที่มีคนเขาเดินป่าเวลาที่เขาจะปีนขึ้นต้นไม้ต้นนั้นอ่ะนะ
1: ค
0: ือต้นไม้มันต้นใหญ่มากไงแล้วมันก็แบบปีนขึ้นไม่ไหวอ่ะ
1: มันก็แบบเรียบไงไม่มีแบบปุ่มให้เหย
0: ียบต้นใหญ่มากกว้างมากจนแบบคนโอบไม่ไหวอ่ะเขาจะขึ้นต้นไม้ต้นนั้นน่ะเขาก็ปีนขึ้นตรงเถาวัลย์นี่แหละ
1: อ๋อจริง
0: ค่อยๆไต่ขึ้น
1: เพราะว่าเจ้าเถาวัลย์จะอาศัยไม้ยืนต้นเนี่ยยึดเกาะแล้วก็เจริญเติบโตค่ะพี่เหลือมขา
0: ครับ
1: เถาวัลย์บางชนิด
0: ยังไง
1: มีประโยชน์มาก
0: มีประโยชน์มากคือมันกินได้หรอพี่วาน
1: พี่เหลือมมันกินได้
0: จริงเหรอ
1: แต่ก่อนจะกินต้องทำเป็นยาก่อน
0: โอ้โห
1: มันทำเป็นยาได
0: ้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้ด้วยสุดยอด
1: บางชนิดนะคะเอามาทำของใช้
0: โอ้โห
1: ตะกร้าสารด้วยเถาวัลย์เหนียวทน
0: แล้วก็ราคานี่โอ้โหนะราคาดีดีด้วยสวยด้วย ทนด้วย
1: ทำคอมไฟก็ได้ค่ะ
0: สุดยอดเลยย่า
1: ที่สำคัญทำเป็นเก้าอี้ให้น้องๆนั่งโดยไม่เมื่อยขา
0: เก้าอี้เถาวัลย์พี่เหลิมเคยเห็น
1: เคยนะเคยนะ
0: ใช่
1: สวยดีไซน์ดีมาก
0: จริงด้วยครับนั่งสบายด้วยชอบ
1: อันนี้คือประโยชน์ที่ชัดเจนแต
0: ่
1: ถามว่ามีโทษไหม
0: มีไหมอ่ะ
1: มี
0: เป็นยังไงอ่ะเวลาเดินสะดุดล้มหมอ
1: เวลาเดินสะดุดล้
0: ม
1: แล้วดั้งของเราก็จะแตก แล้วหัวเราก็จะแตก หางคิ้วก็เป็นแผลแก้มก็สีม่วง
0: พี่วันเรียกว่าแผลแล้วนวล
1: ใช่จริงๆแล้วโทษของมันเนี่ยนะคะคือเถาวัลย์มีพิษค่ะเถาวัลย์บางชนิดมีพิษค่ะพี่เหลิมขาม
0: ีพิษหรอ
1: แล้วก็อาจจะทำให้เราระคายเคืองหรือเป็นแผลได
0: ้ถ้าเกิดว่าเราเดินไปสัมผัสกับเถาวัลย์เนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดอาการคันได้ใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้
0: อง
1: และอีกหนึ่งอย่างที่มันมีโทษคือมีโทษกับต้นไม้ใหญ่อ
0: ่
1: ะเพราะว่าเถาวัลย์เนี่ยมันจะเกาะเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ๆในจำนวนมากเพราะฉะนั้นพอจำนวนมากปุ๊บเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆรับน้ำหนักเถาวัลย์ไม่ได
0: ้ก็
1: โค่นลง
0: โค่นลง
1: นี่แหละเป็นโทษกับต้นไม้ใหญ่ๆมากๆ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นแบบนี้เองพี่เหลือมเคยเห็นว่าต้นไม้ต้นใหญ่ๆบางต้นเนี่ยที่แบบมันมีอายุเยอะๆแล้วอะนะมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมอะ
1: ใช่
0: แต่ว่าน้ำหนักของเถาวัลย์เนี่ยมันจะเยอะมากก
1: ็
0: เลยทำให้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยโค่นลงมา
1: แล้วคือต้นไม้ต้นนึงไม่ได้มีเถาวัลย์อันเดียวนะบางทีมันมีเยอะมากๆเลยนะพี่เหลือม
0: แล้วแต่ละอันบางทีก็ใหญ่มากๆด้วย
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แล้วยิ่งแบบฝนตกหนักๆน้ำซ้อเอ๋นะคะต้นไม้ใหญ่ๆนะก็ล้มคลืนลงมาเลย
0: เป็นแบบนี้นี่เอง
1: อันนี้เป็นโทษสองแบบที่เถาวัลย์เนี่ยทำให้เกิดได้แต่ประโยชน์ของมันก็มากมีเหมือนกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับนี่แหละอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อยู่ในป่าที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปวันนี้พี่เหลือพี่วันเอาเรื่องของเถาวัลย์เนี่ยมาฝากน้องๆนะครับได้รู้กันแล้วอย่าลืมนะไปคุยไปบอกต่อเล่าให้กับเพื่อนๆฟังได้ดีต่อใจมากๆเลยจ้า
1: เอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะน้องๆค่ะวันนี้ใจดีมีนิทานมา

0: ช่วงนี้ตามสัญญากันไว้เลยนะครับนิทานสนุกสนุกมาแล้วจ้า
1: ใช่แล้วสนุกจริงๆมีรอยยิ้มในการฟังแน่นอนค่ะ
0: ว่าแต่ว่าวันนี้พี่ภูของเราอ่ะเรื่องนิทานอะไรมาฝากน้องๆอ่ะไม่เห็นบอกพี่เหลือมเลยอ่ะ
1: สันหน้าเห็นไหม
0: ไม่บอกพี่เหลือมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นไม
1: ้จริงป่ะ
0: พี่วานคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
1: พี่วานว่านะเกี่ยวกับความชอบของพี่ภูแต่สนุก
0: อ่ะสนุกพี่ภูบอกว่ารีบฟังเธออยากจะเปิดแล้ว
1: ได้เลยค่ะงั้นน้องๆพร้อมหรือยังล่ะพี่เหลือม
0: พร้อมหมดแล้วพี่เหลือมก็พร้อมพี่วานก็พร้อมคุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมนั่งฟังนิทานกันเลยลุย
2: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่โบและนิทานสนุกสนุกที่มีมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะนิทานที่พี่โบนำมาฝากน้องๆในวันนี้พี่โบนำมาจากหนังสือด้วยรักบันดาลนิทานสีขาวเขียนเรื่องโดยด็อกเตอร์อาจองชุมสายณอยุธยานิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าต้นไม้ดอกสีทองและแพะอัปลักษ์เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปติดตามฟังกันเลยค่ะชายชาวสวนคนหนึ่งมีอาชีพปลูกไม้ดอกไม้ประดับขายวันหนึ่งชาวสวนผู้นี้สังเกตเห็นแสงกระพริบมาจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่เขาเพาะไว้ในกระถางจึงเดินเข้าไปดูเขาต้องร้องด้วยความประหลาดใจเมื่อพบว่าต้นไม้ที่อยู่ในกระถางนั้นออกดอกเป็นสีทองอร่ามสวยงามยิ่งนักหลังจากนั่งคิดด้วยความตกตะลึงอยู่พักใหญ่ชายชาวสวนก็คิดได้ว่าบางทีต้นไม้ต้นนี้อาจจะกลายพันธุ์จึงทำให้ออกดอกเป็นสีทองผิดจากต้นไม้ต้นอื่นซึ่งเป็นพันธุ์เดียวกันดีแล้วชายชาวสวนร้องเพราะคิดอะไรขึ้นมาได้เราจะเอาต้นไม้ดอกสีทองต้นนี้ไปมอบให้เจ้าเมืองของเราในฐานะที่ท่านเป็นคนดีและดูแลชาวสวนอย่างเราด้วยดีมาตลอดและเมื่อท่านได้เห็นต้นไม้ต้นนี้ท่านก็จะยิ่งพอใจหากสวนดอกไม้ของเรามีปัญหาอันใดในภายหลังเราจะได้เข้าไปคุยกับท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นว่าแล้วชายชาวสวนก็จัดแจงแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและยกกระถางต้นไม้ดอกสีทองขึ้นวางบนศีรษะก่อนจะเดินออกจากบ้านไปอย่างอารมณ์ดีระหว่างทางไปบ้านเจ้าเมืองนั้นชายชาวสวนได้พบกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินแบกลูกแพะไว้บนหลังผ่านมาพอดีจึงหยุดพูดคุยกันเพื่อนบ้านถามขึ้นก่อนว่าน
3: ั่นท่านจะเอาต้นไม้ไปไหนและเหตุใดถึงต้องทูลไว้บนศีรษะ
4: อ๋อพอดีต้นไม้ต้นนี้ออกดอกงามเหลือหลายข้าจึงจะนำไปให้ท่านเจ้าเมืองที่ต้องทูลไว้ก็เพราะเป็นของขวัญมีค่าจะให้อุ้มหรือลากไปก็เกรงว่าจะไม่เหมาะ
2: แล้วชายชาวสวนก็ถามเพื่อนบ้านกลับว่า
4: อ้าวแล้วท่านจะไปไหนล่ะเหตุใดถึงต้องแบกลูกแพะไว้บนหลังด้วยเล่ายายไม่ให้มันเดินไปเอง
2: เพื่อนบ้านตอบว่า
3: ข้าไปเยี่ยมแม่มาแม่ข้าก็เลยให้ลูกแพะหน้าตาอัปลักษณ์ตัวนี้แก่ข้าเพราะหน้าตามันแปลกพอพวกเด็กๆ เห็นก็จะเอาก้อนหินขว้างใส่มันข้าสงสารก็เลยต้องแบกมันไว้อย่างนี้จนกว่าจะถึงบ้านนะ
2: ชายชาวสวนมองหน้าลูกแพะก็เห็นว่าหน้าตาของมันอัปลักษณ์เอาเรื่องอยู่จากนั้นทั้งสองคนก็ชวนกันคุยเรื่องสัพเพเหระอยู่เป็นเวลานานโดยไม่วางกระถางต้นไม้ที่ทูลไว้อยู่บนศีรษะและแพะที่แบกอยู่บนหลังลงแต่อย่างใดเมื่อหมดเรื่องคุยแล้วทั้งสองจึงกล่าวลาและแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางชายชาวสวนมุ่งหน้าไปยังบ้านของท่านเจ้าเมืองโดยไม่แวะที่ใดอีกครั้นมาถึงหน้าบ้านก็ได้พบกับคนเฝ้าประตูจึงแจ้งความประสงค์ไปว่า
4: ข้ามาพบท่านเจ้าเมืองเพื่อมอบต้นไม้ที่ออกดอกสีทองแก่ท่าน
3: คนเฝ้าประตูซึ่งเป็นชายชะกันสองคนมองหน้ากันแล้วหัวเราะอย่างขบขัน
4: อุ้ยดูให้ดีๆซะก่อนเจ้าดอกไม้สีทองอะไรที่ไหนข้าไม่เห็นจะมีมีแต่ต้นไม้กร้นๆต้นหนึ่งอยู่บนหัวของเจ้าเท่านั้น
3: ชายชาวสวนฟังแล้วก็ตกใจมากรีบยกกระถางต้นไม้ลงมาดูและพบว่าเป็นไปตามที่คนเฝ้าประตูพูดเอาไว้จริงๆต้นไม้ของเขาเหลือเพียงกิ่งและก้านสีน้ำตาลธรรมดาธรรมดาไม่มีดอกไม้สีทองหรือแม้กระทั่งใบไม้สักใบหลงเหลืออยู่เลย
4: ต้องเป็นตอนที่เราหยุดคุยกับเพื่อนบ้านของเราแน่ๆเพราะไม่ทันระวังเจ้าแพะอัปปลักก็เลยกินดอกไม้สีทองจากต้นไม้ของเราจนหมดโถเอ้ยไม่น่าหยุดคุยนานเลยเรา
3: ชายชาวสวนรู้สึกเศร้าใจมากที่ไม่ได้พบท่านเจ้าเมืองและมอบของให้ท่านตามที่ตั้งใจไว้แต่จะให้ทำอย่างไรได้นอกจากจะนำกระถางต้นไม้ที่ไม่มีใบไม่มีดอกเดินกลับบ้านไปด้วยความผิดหวัง

0: ช่วงนี้ต้องบอกนางว่าเวลาหมดแล้วจ้ากลับมาต้องโบกมือบายบายกันนะ
1: บายบายก่อนบายบายแต่ไปแล้วไม่ไปเลยไปแล้วไม่ไปรับเดี๋ยวจะกลับมา
0: ใช่แล้วครับเวลาหมดแล้วเนอะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เหลือพี่วันกลับมาใหม่อย่าลืมเปิดมาฟังกันนะล็อกคลื่นนี้ไว้เลยนะจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
1: วันนี้วิ่งแค่10นาทีพอ
2: ไม่พอ
1: ยุ่งไรอ่ะเรารู้จักกันหรอ
2: ไม่รู้จัก
1: เป็นไรมากปะเนี่ย
2: เป็นห่วงอ่ะ
3: ครับก็เขารู้ว่าไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกายต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปจะได้สุขภาพดีไม่มีพุงสสสลดพุงลดโรคอ๋อและอย่าลืมออกกำลังกายให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ด้วยนะจ๊ะ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวหารือแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบก3ประเทศพร้อมผลักดันเมืองพี่เมืองน้องนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทนจากแขวงบ่อแก้วสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางบกระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วเพื่อส่งเสริมการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่าง3ประเทศโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาจังหวัดเดียนเบียนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดพร้อมเสนอแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศโดยเริ่มจากจังหวัดเดียนเบียนผ่านสปป.ลาวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายและเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันตลอดจนพิจารณาแนวทางเชื่อมโยงเส้นทางการบินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างพื้นที่หากการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางบกเชื่อมโยง3ประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเดียนเบียนและแขวงบ่อแก้วในมิติต่างๆเพิ่มเติมทั้งมิติด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมการค้าการศึกษาและความร่วมมือในด้านอื่นๆอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่าง3ประเทศในอนาคตทั้งนี้สำหรับความคืบหน้าการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเดียนเบียนขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงเนื้อหาของร่าง MOU ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและได้ส่งร่างให้ฝ่ายเวียดนามพิจารณาแล้วหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันจะได้นำร่าง MOU เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพื่อพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store
9: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนนาฬิกาเครื่องบอกเวลาอย่างเก่าตอนนาฬิกาน้ำ
13: เธอจะจัดนิทรรศการนาฬิกาของสะสมของเธอจริงๆเธอก็ต้องเล่าเรื่องนาฬิกาโบราณให้พวกเราฟังก่อนได้ใช่ไหม

0: เข้าไปทางรูที่ก้นกะลาจนเต็มและเปี่ยมล้นขอบกะลาก็จะจมตกลงไปที่ก้นอ่างเอง
1: อ้าวแล้วกะลาจมน้ำเกี่ยวอะไรกับนาฬิกาล่ะ
2: นับเป็นนาฬิกาโบราณแบบหนึ่งจ้ะที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดเวลาโดยสังเกตว่ากะลาที่เปี่ยมน้ำตกจมลงถึงก้นอ่างครั้งหนึ่งก็กำหนดให้เป็นช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นจึงเอากะลาขึ้นแล้วลอยน้ำให้ตกจมต่อไปก็จะกำหนดเป็นช่วงเวลาลำดับกันไปได
1: ้โหกะลาอันใหญ่ก็จมช้ากว่ากะลาอันเล็กนะสิแล้วอย่างนี้เวลาจะตรงกันหรอ
2: กะลาที่คัดเลือกให้ได้ขนาดเป็นมาตรฐานเท่ากันไงล่ะจ๊ะ
0: จะได้จุน้ำที่ไหลเข้าไปในกะลาได้ในปริมาณเท่ากัน
2: ส่วนรูเล็กๆที่เจาะไว้ที่ก้นกะลาก็ต้องมีขนาดพอดีกันด้วยน้ำจะได้ไหลเข้ากะลาไม่ช้าและไม่เร็วกว่าที่กำหนดไว้อย่างไรล่ะ
1: อ๋อ
0: บนแต่ก่อนจะกำหนดช่วงระหว่างวางกะลาลงลอยน้ำไปจนกะลาจมถึงก้นอ่างเป็นช่วงหนึ่งเรียกว่าอันหนึ่งหรืออันจม
1: แล้วเทียบกับเวลาสมัยนี้แล้วมันนานมากไหม
0: หนึ่งอันหรืออันจมเท่ากับเวลา6นาทีจ้าก
1: ะลาจม10ครั้งก็ชั่วโมงหนึ่งสินะ
2: สมัยนั้นยังไม่มีคำว่าชั่วโมงนะจ๊ะแต่จะใช้คำว่านาฬิกาแทนซึ่งช่วงเวลา6นาทีนี้สมัยนั้นจะเรียกว่าบาท
1: 2ชั่วโมงครึ่งก็จะเรียกว่า
2: 2นาฬิกา5บาทจ้ะ
1: แล้วถ้าจะพูดถึงเวลาที่ไม่ถึง6นาทีล่ะจะบอกว่ายังไง
0: ท่านโบราณอาจารย์ได้กำหนดให้ว่าอันจม1เท่ากับ6นาทีหรือเท่ากับการกลั้นลมหายใจ3กลั้นกลั้นละ2นาทีนาฬิกาน้ำเป็นเครื่องบอกเวลาสำหรับทั้งราชการวัดและพลเมืองด้วย
1: บอกเวลาพลเมืองยังไงหรอ
0: ราชการจะจัดให้มีสถานที่ตั้งนาฬิกาและมีเจ้าพนักงานดูแลจะออกประกาศผ่านการตีค้องตีกลองบอกเวลาทุ่มโมงให้ทราบยังไงล่ะ
2: เก่งมากจะก้าวแต้ม
1: นั่นสิตอนนี้กี่โมงแล้วนะ
0: ฮะนี่มันถึงเวลากินข้าวแล้วนี่นะเอาไปกินข้าวกันก่อนด้วยน้ำข้าวคลุกปลาทูจ๋ารอเดี๋ยวก่อน
3: แล้วพบกันใหม่นะคะ
4: ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไหมครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจัง
10: มีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
12: คิดสารดี
13: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันวันนี้อยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสาระดีนะคะหยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆค่ะที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่อยู่รอบตัวเราค่ะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะในวันนี้ค่ะจะพาไปทำความรู้จักกับฝนค่ะฝนเอ่ยทำไมจึงตกนั่นน่ะสิฝนเอ่ยทำไมถึงตกที่ฝนมันตกเพราะว่ากบมันร้องหรือเปล่าคะวันนี้มาหาคำตอบกันค่ะการที่เกิดฝนเนี่ยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องของวัฏจักรของน้ำกันไปบ้างแล้วเนาะตอนเด็กๆเราก็จะจำกันได้ว่าก็คือน้ำเนี่ยนะคะความร้อนทำให้น้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอกลายเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆรวมตัวกันกลายเป็นเม็ดฝนแล้วเม็ดฝนก็หยดลงมาให้เรานั่นเองแต่ก่อนค่ะ กว่าจะรู้ว่าจะเกิดฝนได้ดียังไงเนี่ยก็อาจจะพยากรณ์กันยาก

0: ากเดี๋ยวนี้นักอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถศึกษาแล้วก็ทราบได้ว่าการเกิดฝนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนได้ดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยค่ะเราทราบมาว่าอนุภาคของไอน้ำขนาดต่างๆในก้อนเมฆเมื่อมีขนาดใหญ่ค่ะจนไม่สามารถลอยตัวอยู่ในก้อนเมฆได้เมื่อนั้นล่ะค่ะเขาอ้วนเกินไปเขาก็จะตกลงมาเป็นฝนใช่ไหมคะแต่บางครั้งค่ะฝนตกก็จะแผ่เป็นบริเวณกว้างบางครั้งก็อาจจะตกเป็นบริเวณแคบแต่อย่างไรก็ตามค่ะต้องบอกว่ายังไม่มีนักอุตุนิยมวิทยาคนไหนนะคะที่เข้าใจการเกิดฝนได้อย่างสมบูรณ์นักค่ะฝนที่ตกลงมาบนพื้นดินได้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยก็อย่างที่บอกว่าเจ้าไอ้น้ำเนี่ยจะต้องไปเป็นเมฆก่อนคือก่อนที่จะเป็นฝนเราจะต้องมีเมฆเกิดขึ้นในท้องฟ้าก่อนดังนั้นถ้าช่วงไหนที่ท้องฟ้าโปร่งโล่งไม่มีก้อนเมฆแน่นอนค่ะว่าอันนั้นคือมันจะไม่มีฝนทีนี้ก่อนอื่นเลยก่อนจะมีฝนมีเมฆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าเมฆก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันค่ะเมฆไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่จะทำให้ฝนตกได้ลองเงยหน้าขึ้นไปดูบนฟ้ากันดูนะคะว่าเมฆบางชนิดทำให้เกิดฝนตกได้แต่เมฆบางชนิดก็ไม่ได้สามารถทำให้เกิดฝนได้นะคะทีนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าไอน้ำเนี่ยมันจะกลั่นตัวรวมกันกลายเป็นเมฆใช่ไหมคะก็ต่อเมื่อมีอนุภาคกลั่นตัวเล็กๆอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอและไอน้ำจะเกาะตัวบนอนุภาคเหล่านั้นค่ะรวมกันทำให้เห็นเป็นเมฆเมฆจะกลั่นตัวเป็นน้ำฝนได้ก็ต้องมีอนุภาคแข็งตัวค่ะหรือว่าเม็ดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะดึงเม็ดน้ำขนาดเล็กมารวมตัวกันจนเกิดเป็นเม็ดฝนค่ะสภาวะของน้ำที่ตกลงมาจากท้องฟ้าก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งฝนหิมะละอองหรือว่าลูกเห็บซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าน้ำฟ้าค่ะคือมันเป็นน้ำที่หยดมาจากฟ้าเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งจะเป็นน้ำฝนก็ได้จะเป็นหิมะก็ได้จะเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะการที่น้ำฟ้าจะตกลงมาเป็นฝนหรือว่าเป็นหิมะได้เนี่ยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศค่ะว่าอุณหภูมิของอากาศเราร้อนหรือเย็นแค่ไหนลักษณะของหิมะเนี่ยจะเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆค่ะแต่ละอันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มีลักษณะคล้ายๆกันอยู่ค่ะคือหิมะหรือว่าผลึกน้ำแข็งส่วนมากจะมีรูปร่างเป็นลักษณะหกเหลี่ยมค่ะซึ่งถ้าคิดไม่ออกนะคะลองนึกถึงการ์ตูนเรื่องฟอร์เซนค่ะที่เอลซ่าเนาะอันนี้ค่ะเราจะเห็นผลึกของก้อนน้ำแข็งซึ่งผลึกของน้ำแข็งเล็กๆ เนี่ยนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปแต่โดยมากแล้วจะเป็นหกเหลี่ยมแต่อาจจะรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะน้ำฟ้าจะต้องเกิดจากเมฆถ้าไม่มีเมฆจะไม่มีน้ำฟ้าแต่เมื่อมีเมฆก็ไม่จำเป็นต้องมีน้ำฟ้าเสมอไปนะคะเพราะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเมฆมีหลายชนิดเมฆบางชนิดลอยอยู่บนท้องฟ้าเฉยๆค่ะไม่ตกลงมามีเมฆบางชนิดค่ะที่จะทำให้เกิดน้ำฟ้าได้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าเมื่ออากาศเย็นลงไอ้น้ำในบรรยากาศค่ะจะเกิดการกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกนะคะเมฆหรือหมอกก็คือเม็ดน้ำเล็กๆค่ะซึ่งมีไอ้น้ำรวมตัวกันเกาะอยู่บนอนุภาคดูดน้ำเช่นอนุภาคเกลือนะคะเราจะเรียกอนุภาคชนิดนี้ว่าอนุภาคกลั่นตัวอนุภาคแบบนี้จะมีอยู่ในธรรมชาติค่ะมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไอ้น้ำกลั่นตัวเป็นเมฆหรือว่าเป็นหมอกได้ง่ายขึ้นคือถ้าไม่มีอนุภาคกลั่นตัวเนี่ยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นหมอกหรือว่าเป็นเมฆได้ยากค่ะทีนี้เมฆเนี่ยประกอบด้วยเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งขนาดเล็กมากเมื่อขนาดยังไม่โตพอค่ะเม็ดน้ำและเม็ดน้ำแข็งจะลอยอยู่ในบรรยากาศค่ะเนื่องจากมีกระแสลมพัดขึ้นในแนวตั้งนะคะคอยต้านปะทะไม่ให้ตกลงมาซึ่งเจ้าเม็ดเมฆเนี่ยนะคะก็จะขนาดเล็กมากๆนะคะเขาก็จะไม่ตกลงมาจะลอยอยู่ทีนี้พอเขารวมตัวกันค่ะเขาจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นนะคะมันจะทำให้เขาตกลงมาจากเมฆตามธรรมดาแล้วค่ะเม็ดฝน1เม็ดนะคะจะเกิดจากการรวมกันของเม็ดเมฆที่รวมกันมากกว่า1ล้านเม็ด แต่เรื่องนี้นะคะก็ดูจะยังมีปัญหาค่ะว่าก็ยังไม่มีใครที่จะมีความรู้ที่จะรวบรวมว่าเราเม็ดเมฆเป็นล้านเม็ดจะรวมเป็นเม็ดฝน1เม็ดได้ยังไงนักวิทยาศาสตร์เลยได้แบ่งทฤษฎีใหญ่ๆจากการรวมตัวกันของเม็ดเมฆนะคะไว้เป็น2วิธีคือการชนกันแล้วรวมกันการจับรวมกันหรือว่าวิธีของฝนเขตร้อนนะคะวิธีนี้เนี่ยนะคะก็จะสมมุติว่าในก้อนเมฆก้อนหนึ่งมีเม็ดเมฆขนาดหลายๆขนาดค่ะเม็ดเมฆขนาดใหญ่จะเคลื่อนที่เร็วกว่าเม็ดเมฆขนาดเล็กจึงชนเอาเม็ดเมฆขนาดเล็กเข้ามานะคะมารวมตัวกันเมื่อเม็ดใหญ่เม็ดเล็กมาชนกันก็เกิดการรวมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองพฤติการนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วค่ะจนเกิดเม็ดน้ำที่ใหญ่มากๆและเม็ดน้ำใหญ่ๆก็จะแยกกันออกมาเกิดกรรมวิธีซ้ำๆแบบนี้เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เลยทำให้เกิดฝนตกมากได้อันนี้เป็นลักษณะของการเกิดฝนในโซนร้อนซึ่งเมฆมีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาค่ะแต่อีกหนึ่งกรรมวิธีคือผลึกน้ำแข็งอันนี้ฝนจากแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมฆที่มีไอ้น้ำและผลึกน้ำแข็งแล้วก็น้ำปนกันอยู่ซึ่ง3สภาวะนี้นะคะอยู่ในก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเราจะเรียกน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาว่าน้ำซุปเปอร์คูลค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดานะทีนี้เมื่อไอ้น้ำผลึกน้ำแข็งและน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศารวมอยู่ด้วยการในสภาวะที่มันไร้เสถียรภาพมันไม่มั่นคงเพราะว่าความดันไอ้น้ำของเม็ดน้ำสูงกว่าความดันไอ้น้ำของผลึกน้ำแข็งฉะนั้นไอ้น้ำจะกลั่นตัวลงมาบนผลึกน้ำแข็งทำให้ผลึกน้ำแข็งมีเม็ดโตใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะน้ำซึ่งเย็นกว่า0องศาก็ระเหยไปเป็นไอน้ำก็เกิดกรรมวิธีนี้ซ้ำเรื่อยๆนะคะจนผลึกน้ำแข็งใหญ่โตขึ้นตกลงมาเป็นหิมะถ้าตกลงมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาหิมะก็ละลายค่ะก็คือเจ้าผลึกน้ำแข็งเนี่ยก็ละลายกลายเป็นน้ำฝนตกลงมาอันนี้เป็นกรรมวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ให้ชื่อว่า Bergeron Fin Descent ค่ะเป็นชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบว่าอ๋อมันเกิดจากผลึกน้ำแข็งนะแล้วก็ตกลงมาทีนี้เราก็จะพอจะสรุปได้ว่าการกลั่นตัวของไอ้น้ำเป็นเมฆเป็นหมอกเนี่ยนะคะก็จะอาศัยอนุภาคการกลั่นตัวแล้วเกิดฝนหรือว่าน้ำฟ้าโดยต้องอาศัยเมฆขนาดใหญ่หรือว่าผลึกน้ำแข็งนะคะในการที่จะทำให้เกิดฝนได้นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งฝนเป็นฝนละอองเป็นหิมะหรือเป็นลูกเห็บก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยตกลงมาในลักษณะแบบไหนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศในพื้นที่นั้นๆ นะคะโดยหยาดน้ำฟ้าจะต้องมาจากเมฆอย่างที่เราบอกไปแต่ไม่ใช่เมฆทุกก้อนที่จะมีหยาดน้ำฟ้าเมฆบางก้อนมีหยาดน้ำฟ้าค่ะและเมฆบางก้อนก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้ซึ่งเป็นสภาวะที่เลวร้ายนะคะก่อตัวจากก้อนเมฆชื่อคิวมูลัสค่ะในสภาพอากาศที่เป็นแบบไม่มีเสถียรภาพนะคะคือก็จะส่งผลทำให้ก้อนเมฆเนี่ยนะคะกลายเป็นฝนได้นั่นเองค่ะฝนนะคะถึงแม้จะดูเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมดานะคะแต่ฝนหรือว่าน้ำฟ้าลักษณะนี้นะคะก็มีผลทำให้เกิดทั้งเรื่องของทัศนวิสัยที่ไม่ดีต่อการบินหรือบางครั้งนะคะเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองก็อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆตามมาด้วยได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังต้องการฝนเพื่อเพิ่มน้ำให้กับธรรมชาติอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องช่วยกันดูแลธรรมชาตินะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเขาอยู่กันอย่างสมดุลกันนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยค่ะกับเรื่องราวของการเกิดฝนหยิบนำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของคิดสาระดีหมดลงแล้วนะคะมดและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คิดสาระดี

0: ดินผมอ่ะเดินมาหลายทางแล้วไม่ว่าทางไหนผมก็เคยเดินแต่มีทางเดียวที่ไม่เคยเดินและไม่คิดที่จะเดินคือเดินไปหายาเสพติดเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดรู้ไว้เพื่อน
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอธมรามาธิบดินรัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

0: เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: edge of the woods, there was a pond.
1: ณชายป่าแห่งหนึ่งมีบึงน้ำ
0: And there, a minnow and a tadpole swam among the weeds. They were inseparable friends.
1: ในบึงมีลูกปลากับลูกออสแหวกว่ายอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้น้ำทั้งคู่เป็นเพื่อนสนิทกัน
0: Tadpole discovered that during the night he had grown two little legs.
1: เช้าวันหนึ่งลูกออสพบว่ามันมีขาเล็กๆสองข้างงอกออกมาในชั่วข้ามคืน
2: Look, he said triumphantly. Look, I'm a frog.
1: ดูนี่ดูนี่สิฉันเป็นกบแล้วมันร้องด้วยความภูมิใจ
0: Nonsense, said the minnow. How could you be a frog if only last night?You are a little fish, just like me.
1: เหลวไหลลูกปลาว่านายจะเป็นกบได้อย่างไรก็เมื่อคืนนี้นายยังเป็นลูกปลาเหมือนฉันอยู่เลย
0: They argued and argued.
1: ทั้งคู่เถียงกันแล้วเถียงกันอีก
0: Until finally the tadpole said, Frogs are frogs and fish is fish. That's that.
1: จนในที่สุดลูกออสพูดว่ากบก็คือกบปลาก็คือปลามันเป็นอย่างนั้นแหละ
0: In the weeks that followed, the tadpole grew tiny front legs.
1: หลายสัปดาห์ผ่านไปขาหน้าเล็กๆสองข้างของลูกออสก็งอกออกมา
0: And his tail got smaller and smaller.
1: และหางก็หดเล็กลงเล็กลง
0: Fine day, a real frog now. He climbed out of the water and onto the grassy bank.
1: แล้วในวันที่อากาศสดใสลูกออสซึ่งตอนนี้กลายเป็นกบเต็มตัวก็ปีนจากบึงน้ำขึ้นไปบนตะลิ่งที่ปกคลุมด้วยผืนหญ้า
0: The minnow too had grown and had become a fully fledged fish.
1: ลูกปลาก็เติบโตขึ้นเช่นกันและกลายเป็นปลาเต็มตัว
0: He often wondered where his four-footed friend had gone
1: ปลาเฝ้าแต่สงสัยว่าเพื่อนสี่ขาของมันหายไปไหน
0: But days and weeks went by and the frog did not return
1: วันแล้ววันเล่าสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่ากบก็ไม่กลับมา

0: one day with a happy splash that shook the weeds.
1: และแล้ววันหนึ่งผืนน้ำแตกกระจายก่อสาหร่ายทรายไว
0: ้ The frog jumped into the pond.
1: กบเรืองร่ากระโจนลงมาในบึง
0: Where have you been? Asked the fish excitedly.
1: นายไปอยู่ที่ไหนมาปลาร้องถามอย่างตื่นเต้น
0: I've been about the world, hopping here and there, said the frog.
1: ฉันไปท่องโลกมากระโดดไปที่โน่นกระโดดไปที่นี่กบบอก
0: And I've seen some extraordinary things.
1: ฉันได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมาย
0: Fish.
1: อะไรบ้างล่ะปลาถาม
0: Birds said the frog mysteriously Birds
1: นกไงกบทำเสียงลึกลับนก
0: And he told the fish about the birds They had wings and two legs and many many colors
1: แล้วเล่าให้ปลาฟังว่านกมีปีกมีขาสองขาและมีสีสันมากมาย
0: As the frog talked, his friends saw the birds fly through his mind, like large, feathered fish.
1: ขณะที่กบเล่าเพื่อนของมันมองเห็นภาพนกบินอยู่ในหัวเป็นปลามีปีกใหญ่มาก
0: What else? Asked the fish impatiently.
1: เล่ามาเร็วๆแล้วมีอะไรอีกปลาถาม
0: Cows, said the frog.
1: กบเล่าต
0: ่อ Cows they have four legs horns
1: วัวมันมีสี่ขามีเขา
0: eat grass and carry pink bags of milk
1: มีเขากินหญ้าและมีถุงนมสีชมพูด้วย
0: and people said the frog
1: แล้วก็มีคนกบบอก
0: men women children
1: ผู้ชายผู้หญิงและเด็ก
0: ๆ And he talked and talked until it was dark in the pond
1: กบเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้จนกระทั่งบึงแห่งนั้นมืดสนิท
0: But the picture in the fish's mind was full of lights and colors and marvelous things and he couldn't sleep
1: แต่ภาพในหัวของปลายังสว่างสวยด้วยแสงสีและสรรพสิ่งแสนวิเศษจนมันนอนไม่หลับ
0: If he could only jump about like his friend and see that wonderful world.
1: ถ้ามันกระโดดได้เหมือนเพื่อนและได้เห็นโลกมหัศจรรย์นั้นบ้างก็ดีสิ

0: so the days went by. The frog had gone.
1: แล้ววันคืนก็ผ่านไปกบหายหน้า
0: And the fish just lay there, dreaming about birds and flight, grazing cows, and those strange animals, all dressed up, that his friend called people.
1: ส่วนปลาเฝ้าแต่นอนฝันถึงนกบินวัวกินหญ้ากับสัตว์แปลกๆสวมเสื้อผ้าที่เพื่อนของมันเรียกว่าคน
0: One day he finally decided that come what may, he too must see them.
1: วันหนึ่งปลาจึงตัดสินใจแน่วแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองให้ได
0: ้ And so, with a mighty whack of the tail, he jumped clear out of the water onto the bank.
1: มันตวัดหางอย่างแรงกระโจนจากผืนน้ำขึ้นสู่ริมฝั่ง
0: in the dry, warm grass, and there he lay, gasping for air, unable to breathe or to move.
2: Help!
0: He groaned feebly.
1: ปลาตกลงบนหญ้าแห้งอุ่นๆ มันอ้าปากฮุบอากาศ แต่ไม่สามารถหายใจหรือเคลื่อนที่ได้ ช่วยด้วย มันครางอย่างอ่อนแรง

0: Luckily, the frog who had been hunting butterflies nearby.
1: โชคดีที่กบมาล่าผีเสื้ออยู่แถวๆนั้น
0: saw him and with all his strength pushed him back into the pond.
1: กบเห็นปลาจึงออกแรงสุดตัวดันปลากลับลงไปในบึง
0: Still stunned, the fish floated about for an instant.
1: จะยังมึนงงอยู่ปลาก็ลอยตัวขึ้นเหนือน้ำชั่วขณะ
0: Then he breathed deeply, letting the clean, cool water run through his gills.
1: มาสูดหายใจลึกปล่อยให้น้ำสะอาดเย็นช่ำไหลผ่านเหงือก
0: Now he felt weightless again, and with an ever so slight motion of the tail, he could move to and fro, up and down, as before.
1: ตอนนี้มันรู้สึกตัวเบาอีกครั้งเมื่อโบกหางไปมาเพียงเบาๆมันก็ว่ายไปข้างหน้าข้างหลังขึ้นบนลงล่างได้อย่างแต่ก่อน
0: Sun rays reached down within the weeds and gently shifted patches of luminous color.
1: แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านหมู่ไม้น้ำเป็นแสงสีระยิบระยับนวลตา
0: This world was surely the most beautiful of all worlds.
1: ปลาจึงเห็นว่าโลกในน้ำของมันนี้สวยงามกว่าโลกทั้งหมด
0: He smiled at his friend the frog, who sat watching him from a lily leaf.
1: ปลายิ้มให้เพื่อนกบซึ่งนั่งมองอยู่บนใบบัว
0: You were right, he said. Fish is fish.
1: นายพูดถูกมันบอกเพื่อนปลาก็คือปลา

0: Fish is fish. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Pond. Pond. Pond.
1: บึง
0: Tadpole. Tadpole. Tadpole.
1: ลูกออส
0: Argued. Argued. Argued.
1: ถกเถียงโต้แย้ง
0: climbed climbed climbed
1: ปีนไต
0: bank bank bank
1: ตะลิง
0: strength strength strength
1: แข็งแรงแข็งแกร่ง
0: mysteriously mysteriously mysteriously
1: ลึกลับ
0: hunt hunt hunt
1: ล่า
0: floated floated floated
1: ลอย
0: lucky lucky lucky

0: Fish is Fish by Leo Leoni, published by Scholastics and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดย Leo Leoni แปลโดย อริยา ไพฑูรย์ สำนักพิมพ์มูลนิธิ SCG เล่าเรื่องโดย อารดา สุคนธสิทธิ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
1: 10กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
2: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
3: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลงควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้งให้มึนจนหมดแรงแล้วก็จับคุณสายรุ้งกินจนหายไปต่อหน้าต่อตาลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่าย
4: เฮ้ยสายรุ้งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
5: ้โหนี่เจ้าปองควันเจ้าปองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะมากินสายรุ้งสีสวยได้ยังไงกัน
6: ใช่ใช่เธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าปองควันใจร้าย
4: ไม่แล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกหูยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
5: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนจะป่องควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
4: เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ยต้องเดินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะแล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้า

0: เต่าครับลุงเต่าครับลุงเต่า
1: ลุงเต่า
0: ล
1: ุ
0: งเต
1: ่
0: าคร
1: ับ
0: เต่าครับ
2: โอ้ยใครกันเนี่ยมาส่งเสียงหลังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต่าเนี่ยฮะเฮ้ยไหนโอ้ลิงจ๋อเจ้ากระต่ายนี่เอง
1: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต่าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต่าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
2: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
1: ใช่ครับ
2: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
3: เรดอ๋ออีดีเรดสีแดง
4: อ๋ออีดีเรดสีแดง
2: สีเหลือง
3: yellow y d l l o w yellow สีเหลือง
4: y e l l o w yellow สีเหลือง
2: และสีน้ำเงิน
3: blue b l u e blue สีน้ำเงิน
4: B L U E blue
2: สีน้ำเงินโน่นไปดูที่บนยอดเขาลูกโน่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันแล้วก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ท่อนไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โห
5: เหนื่อยอะ
1: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากเลยเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
5: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
1: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
1: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้ววันเจ้ากระต่าย
5: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
3: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
6: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะจะไปช่วยคุณสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
7: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
6: อุ๊ยฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคุณสายรุ้งด้วยกัน
8: โอ้ยทำไมมันอึดอัดอย่างนี้โอ้หายใจก็ไม่ออกใครมานั่งทับเรานี
6: ้เอ้ยเสียงใครอ่ะออกมาสิออกมาคุยกัน
8: จะให้ออกไปได้ยังไงเอ้ยก็เธอนั่งทับฉันอยู
6: ่เอ้าฉันขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
8: ไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้เออแต่ตอนนี้ยังขาดสีน้ำเงินใช่ไหมฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
3: กระต่ายและลิงจ๋อดีใจมากที่ได้สีธรรมชาติทั้งสามครบแล้วทั้งสองรีบเดินทางลงเขาไปหาลุงเต่า
1: ลุงเต่าลุงเต่าครับพวกเรากลับมาแล้วครับเราได้สีธรรมชาติทั้งสามสีครบทั่วแล้วล่ะครับ
2: เก่งมากเลยจ้าเด็กๆจ๋าพร้อมแล้วเรามาช่วยคุณสายรุ่งกันเลย
3: ลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่าย ลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลืองและก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
5: Watercolor W A T E R C O L O R Watercolor สีน้ำ
9: โอ้สวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
6: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วเราจะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
6: ้อ๋อแล้วก่อนนั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเตา
2: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
5: Paint brush P A I N T B R U S H Paint brush ผู้กัน
4: P A I N T B R U S HPaint brush ผู้กัน
5: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับกระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
6: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเตา
2: ดีดีดีดี
6: palette P A L E T T E palette จานผสมสี
4: P A L E T T E palette จานผสมสี
3: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผูกกันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
10: รับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ
11: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น

0: ี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideck.com ผู้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาตีตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: ก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เขียนอะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวดูให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค
4: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
5: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบกันของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปนะแชร์กันไปบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถที่จะเช็คประวัติคดีความได้เรื่องนี้เป็นจริงหรือไม่จริงนะครับเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าระบบประวัติอาชญากรรมของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐครับดังนั้นแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจึงไม่สามารถตรวจสอบประวัติการต้องโทษผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับดังนั้นใครที่แชร์กันไปนะตอนนี้หลายคนแชร์เลยนะครับก็ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จนะดังนั้นใครที่ได้รับข้อมูลว่าแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้นั้นไม่เป็นความจริงครับถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเข้าไปดูก็ได้นะครับหลายคนตกใจไงไม่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้เลยนะครับบอกว่าโอ้ตรวจสอบได้หมดเลยนะครับก็สรุปแล้วในส่วนของประวัติคดีความหรือประวัติอาชญากรรมของแต่ละคนนะครับของหน่วยงานตำรวจเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับดังนั้นก็แจ้งข่าวกันนะครับว่าข่าวที่แชร์ไปเป็นข่าวไม่จริงนะครับและใครบอกว่าแอปพลิเคชันสามารถตรวจสอบประวัติคดีความได้อันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่มาร่วมตรวจสอบกันนะครับในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์วันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ร่วมมือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่สั่งการเปิดประตูระบายน้ำของฝายดอยน้อยและประตูระบายน้ำแม่สอยเร่งระบายน้ำปิงรองรับน้ำแม่ขานน้ำวางน้ำแม่กลางไหลลงลำน้ำปิงนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำ P24D บ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรแม้ว่าขณะนี้ในพื้นที่จะมีปริมาณฝนเบาบางแต่ท้องฟ้ายังมืดคลึ้มระดับน้ำเริ่มไหลเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นลดผลกระทบจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในลำน้ำสาขาพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเมื่อได้รับการร้องขอหรือตรวจสอบพบพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนควักไข่
10: โอ้โหเห็นรถวิ่งไปมาด้วยดูโน่นรถไฟกำลังแล่นมาตามรางรถเก๋งแล่นไปรถไฟแล่นมามองซ้ายมองขวาวิ่งมาวิ่งไปรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนฝักไฟดูแล้วตุ้มใจตาลายแล้วสิ
11: อะไรกันฟังไม่รู้เรื่องเลยวิ่งจนฝักไฟแปลว่าอะไรอ
12: ่
11: ะ
12: อ๋อฉันรู้แล้วก้าวแต้มต้องออกเสียงไม่ถูกต้องพูดว่าขวักไข่ไม่ใช่ฝักไฟ
11: เธอท่องใหม่ทีซิเสียงให้ถูกนะรถวิ่งเต็มถนนวิ่งจนขวักไข่ดูแล้วกลุ้มใจตาลายแล้วสิ
13: คำที่มีขอไข่ควบวอแหวนต้องออกเสียงควบเช่นขวาแขวนขวิดขว้าง
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
14: This is Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: ที่เป็นสาวๆเนี่ยมันมีวันหนักๆวันเบาๆบางทีเข้ามามันหมั่นไส้ทุกคนเลยอะแล้วก็เวลาเจอกับความเครียดเนี่ยขาดเหตุผลนะคะไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางจิตได้พฤติกรรมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสม
1: อ
0: ถ้ายอมรับตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง
2: ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
3: This is Thai PBS podcast
4: เอาละค่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีบุคลิกภาพชวนคุณผู้ฟังสำรวจตัวเองกันดีกว่าเนาะว่าเรามีบุคลิกภาพยังไงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันวิภาดิลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: เดี๋ยวถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนเลยว่าในทฤษฎีบุคลิกภาพคำว่าโอเชียนเนี่ยมันแยกเป็นตัวแต่ละตัวมันคืออะไร
0: ทฤษฎีบุคลิกภาพโอเชียนเนี่ยมันก็ประกอบด้วยตัวภาษาอังกฤษ5ตัวด้วยกันคือ O C E A N บางครั้งในคนเขาจะเรียกว่า Big Five อันนี้มันก็คือแบบจำลองทางด้านจิตวิทยาที่จะใช้อธิบายลักษณะนิสัยของมนุษย์เราเนี่ยนะคะ5ด้านหลักด้วยกันแล้วก็วัดผลแบบสเปกตรัมคือสูงกับต่ำก็เป็นคำย่อที่ใช้แทนบุคลิกภาพ5ประการด้วยกันได้แก่การเปิดกว้างความรอบคอบความเป็นคนเปิดเผยความเป็นมิตรแล้วก็คนที่มีความวิตกกังวลนะคะซึ่งจริงๆทฤษฎีเนี้ยเขาพัฒนากันมานานแล้วค่ะของนักจิตวิทยาเนี่ยบอกได้ว่าเป็นร้อยกว่าปีนะคะแต่เริ่มจะมาเข้ารูปเข้ารอยจนกระทั่งนำมาใช้ในปัจจุบันค่อนข้างได้ผลมากเนี่ยถึงปี52นี่เอง5องค์ประกอบเนี่ยโอตัวแรกเนี่ยมาจากคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าการเปิดกว้างหรือการเปิดรับประสบการณ์เขาก็จะมีแบบทดสอบในเรื่องของการชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์จินตนาการแล้วก็ความเบื่อหน่ายง่ายมากแค่ไหนนะคะหากต้องทำอะไรซ้ำๆเนี่ยเบื่อไหมซึ่งตรงนี้นะคะถ้าได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆไวต่อความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องของความงามนะคะเกี่ยวกับการรับรู้ในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัว C นะคะตัวนี้มาจากคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าสติปัญญาความรอบคอบความมีจิตสำนึกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความต้องการของบุคคลที่จะระมัดระวังหรือขยันหมั่นเพียรซึ่งเขาจะมีแบบทดสอบเกี่ยวกับการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบสูงนะคะกลุ่มของการวางแผนและการใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็กลุ่มของความชอบความเป็นระเบียบออกมาเป็นข้อคำถามในการวัดเยอะแยะเลยนะคะถ้าใครได้คะแนนตรงนี้สูงนะคะก็แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะมีการวางเป้าหมายในชีวิตชัดเจนหรือในการทำงานอย่างชัดเจนนะคะชอบวางแผนล่วงหน้านะคะมีการรับผิดชอบหรือควบคุมการกระทำของตัวเองได้นะคะซึ่งคนอื่นนะอาจจะมองว่าฉลาดเพราะว่าบุคลิกดูสุขุมรุ่มลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อถือได้แล้วก็ต้องการความเพอร์เฟกต์อันนี้ถ้าคนมีคะแนนตรงนี้สูงนะคะแต่ถ้าคะแนนตรงนี้ต่ำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเลวร้ายเสมอไปอาจจะแสดงถึงความยืดหยุ่นของคนคนนั้น
4: อ๋อคือไม่ได้แบบเป็นภาพลบ
0: อาจจะเป็นการยืดหยุ่นหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจะมีบุคลิกที่ไม่ชอบความทะเยอทะยานนะคะแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อถือสำหรับบางคนเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรเป๊ะๆนึง
4: อ๋ออาจจะแบบดูแบบว่าไม่เอาไหนแต่ว่าจริงๆก็มีแหละแต่แค่ว่าเป็นคนยืดหยุ่นเฉยๆก็ม
0: ัน
4: ดูมีเส้นบางๆกันอยู่เหมือนกันเน
0: า
4: ะ
0: ใช่ค่ะมันก็ต้องดูรายละเอียดลงไปอีกนะคะตัวที่3คือตัว E นะคะตัว E ตัวนี้มาจากคำภาษาไทยที่แปลว่าการเปิดรับเข้าสู่สังคมหรือความชอบในเรื่องของการพบปะสังสรรค
1: ์
0: หรือว่าการเปิดตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นระดับของความกระตือร้นและความเป็นมิตรกับผู้คนทั้งหลายนะ
1: คะ
0: ก็จะมีกลุ่มของข้อคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของความชอบในการพบปะผู้คนไหมการเจอคนใหม่ๆชอบไหมนะคะมีพลังงานในการที่จะเข้าสังคมไหมแล้วก็การกล้าแสดงออกคนที่ได้คะแนนสูงเนี่ยก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ได้พลังจากการเจอผู้คนเขาชอบเจอผู้คนอยู่ท่ามกลางผู้คนเงี้ยจะแสดงถึงความร่าเริงชอบสิ่งแวดล้อมที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็เรียกร้องสิทธิของตนด้วยแต่ถ้าคะแนนกลุ่มนี้ได้ต่ำก็จะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบความสงบชอบชาร์จพลังงานแบบอยู่คนเดียวบางคนบอกพักเนี่ยฉันขออยู่นิ่งๆคนเดียวอาจจะเพราะว่าขาดในเรื่องของมันแสดงถึงการขาดทักษะในการเข้าสังคมก็เป็นได้นะฮะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครหรือว่าไม่สนใจผู้คนอะไร

0: อย่างเนี้ยมันจะมองเป็นแบบนั้น
1: แต่พอฟังข้อนี้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยในแต่ละบุคลิกภาพที่บอกมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะมาตัวที่4นะคะคือตัว A ตัวเนี้ยมาจากคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าความเป็นมิตรหรือความเห็นอกเห็นใจนะคะนึกถึงใจคนอื่นมีลักษณะที่ชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอันนี้ก็จะมีกลุ่มของคำถามที่ถามเรื่องความชอบในการช่วยเหลือหรือการเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีเรื่องของความประนีประนอมแล้วก็การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งไหมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการไว้ใจคนอื่นเมื่อรวมคะแนนออกมาแล้วเนี่ยถ้าใครได้ในกลุ่มนี้สูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่มีความเข้าอกเข้าใจคนอื่นชอบช่วยเหลือมองคนในแง่ดีมีความซื่อสัตย์จริงใจไว้วางใจได้ถ้าได้ในกลุ่มนี้ต่ำก็แสดงว่าเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะฮะยึดเหตุผลเป็นหลักไม่ชอบช่วยเหลือใครเหมือนกับว่าทำตามหน้าที่เท่านั้นเฉพาะหน้าที่นะคะแล้วก็เป็นคนหวาดระแวงมีบุคลิกที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใครแล้วก็ไม่ชอบทำงานกับคนอื่นมาตัวที่5คือตัว N มาจากคำภาษาอังกฤษที่แปลว่าความอ่อนไหวทางอารมณ์นะฮะเช่นว่าเป็นคนคิดมากไหมคิดเยอะไหมนะฮะวิตกกังวลไหมหรือมีความไม่มั่นคงในอารมณ์ซึ่งข้อคำถามมันก็จะเกี่ยวกับกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกังวลได้ง่ายไหมเมื่อเจอแรงกดดันนะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้บ่อยไหมนะคะแล้วก็คิดมากในเรื่องต่างๆไหมข้อคำถามกลุ่มนี้ถ้าได้คะแนนสูงนะคะก็แสดงว่าเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายอารมณ์แปรปรวนแล้วก็เวลาเจอกับความเครียดเนี่ยขาดเหตุผลนะคะไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดปัญหาทางจิตได้แต่ถ้าได้คะแนนตรงนี้ต่ำนะคะก็แสดงถึงความมั่นคงทางอารมณ์เป็นคนที่สงบจัดการกับความเครียดได้ดีเพราะนั้นจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าคะแนนสูงดีเสมอไปบางข้อก็คะแนนต่ำดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับบุคลิกของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเชียนเนี่ยทฤษฎีบุคลิกภาพแบบนี้นะคะค่อนข้างคงที่ไปตลอดชีวิตแต่คุณสุริพรจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคนเดียวกันแม้แต่ตัวเราอ่ะบางทีเราก็จะมีแบบนี้บางทีก็จะเป็นแบบนั้น
1: ใช่ไหม
0: คะแต่อันเนี้ยเขาใช้ลักษณะของการรวมคะแนนว่าสิ่งเหล่านี้มันจะค่อนข้างคงที่แต่อย่าลืมนะคะพฤติกรรมทุกพฤติกรรมแก้ไขได้ไหมเราเคยคุยกันได้เสมอถ้าเขายอมรับและตั้งใจที่จะแก้ไขถูกไหมคะมันจึงมีแบบทดสอบนี้ออกมาไงคะเพื่อที่จะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองที่แบบทดสอบนี้มันค่อนข้างดังเนี่ยนะคะก็เพราะว่าหน่วยงานได้สามารถเอาไปใช้ทดสอบเจ้าหน้าที่ของตัวเองว่ามีบุคลิกแบบไหนเพื่อจะ put the right man to the right jobนั่นก็คือเลือกคนให้เหมาะกับงาน
1: อาจจะมีบางบริษัทดูโง่เฮง
0: ก็เป็นได้มันก็แล้วแต่ว่าที่ไหนเขาจะใช้ทฤษฎีไหนมันมีอีกหลายทฤษฎี
1: คือจริงๆมันเหมือนก็คือตัวโอเชียนนี่แหละแต่ว่าทฤษฎีที่จับในแต่ละด้านอาจจะแล้วแต่ว่าองค์กรไหนเอาไปใช้อย่างไรหรือบางทีอาจจะมองแค่เรื่องว่าในการแสดงความสามารถและเห็นคนนี้ว่าเหมาะกับด้านนี้น่าไปทำเรื่องนี้ก็เป็นไปได้
0: ใช่ก็เป็นไปได้ค่ะสมัยที่จันวิภาทำงานอยู่นะคะเราก็มีการใช้แบบทดสอบเหมือนกันเพื่อทดสอบความถนัดของนักศึกษาที่จะออกสู่สังคมเพื่อที่ว่าเขาจะต้องไปใช้แรงงานในสังคมเนี่ยเขาจะเหมาะกับงานแบบไหนแล้วเราก็จะมีหน่วยงานบางหน่วยที่เขาใช้แบบทดสอบเนี้ยเพื่อมาเลือกนักศึกษาเพราะเราจะมีตลาดแรงงานก็หมายความว่าให้หน่วยงานที่ต้องการคนเข้าไปในหน่วยงานเนี่ยสามารถมาออกบูธเสนองานให้กับนักศึกษาและในขณะเดียวกันเขาก็จะให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเด็กคนนี้เหมาะกับงานของเขาไหม
1: หรือแม้กระทั่งแบบเหมือนกับว่าบางทีที่เรียนมาตลอดระยะเวลา4ปี
0: ค่ะ
1: เรียนไปแล้วเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่เพราะบางทีค่ะเด็กเลือกเรียนเข้ามาตอนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยบางทียังไม่ได้รู้หรอกว่าเหมาะกับตัวไหมแต่มาตามเพื่อนมั่งมากับแฟชั่นที่ตรงนั้นกำลังฮิตบ้างหรือบางทีพ่อแม่พี่น้องอยากให้เป็นนะคะอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่ได้เหมาะกับเด็กนะคะหรือเด็กบางทีก็ยังไม่มีแนวคิดของตัวเองเลยว่าจะทำอะไรใครชี้แนะก็ไปแต่พอมาจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยคนมักถึงพูดไงคะว่าปริญญาตรีเนี่ยเรียนอะไรก็ได้แล้วมาเลือกเรียนโทเองในสิ่งที่ตัวเองชอบเห็นไหมคะเพราะนั้นหลายคนเนี่ยเรียนผิดจากสิ่งที่ตัวเองต้องการมันก็เลยเหมือนกับว่าได้ปริญญาตรีมาแต่ไม่ชอบอ่ะได้ก่อนไหมคะแล้วก็ไปเลือกงานที่ตัวเองพอใจหรือไปเลือกเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นไปอีกตามความพอใจของตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยชอบนะคะ แต่บุคลิกมันไปไม่ได้นึกออกไหมคะชอบนะงานเนี้ยชอบมากเลยแต่ตัวเองทำไม่ได้ไงสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างซับซ้อนมันก็ต้องมาแผ่ออกดูว่าเพราะอะไรเด็กบางคนเรียนสาขาเนี้ยได้คะแนนสูงริ้วๆเลย
1: ค่ะ
0: แต่ทำงานช่วยคนที่เกือบตกก็ไม่ได้
1: มันไม่ได้การันตีอะไรแบบขนาดนั้นมันอยู่ที่บุคลิกภาพของแต่ละคน
0: ใช่ค่ะนะคะพอสู่การทำงานแล้วปรากฏว่าไอ้คนที่เกือบได้เกือบที่โหลของรุ่นเนี่ยปรากฏว่าเจริญเติบโตก้าวหน้าในงานมากเลยเขามีบุคลิกที่เหมาะกับงานนั้น
1: เห็นเพื่อนหลายคนที่เป็นเด็กหลังห้อง
0: ใช่
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำงานทำการแบบดีมาก
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จากตัวทดสอบเนี้ยนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทดสอบแล้วยังไงล่ะนะคะก็คือเขาจะเอามาทำเป็นแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อ นำไปใช้ปรับในชีวิตประจำวันของเราได้สมมติคะแนนออกมาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรนะคะเราได้คะแนนอันไหนสูงอันไหนต่ำนั่นก็คือเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้
1: ค่ะ
0: หาวิธีรับมือกับความเครียดที่เหมาะสมกับงานได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกประเด็นนึงก็คือทำให้เราเข้าใจความแตกต่างนะคะว่าคนทุกคนไม่เหมือนกันถูกไหม
1: คะ
0: มันแม้แต่เรียนมาเหมือนกันเนี่ยแต่การประยุกต์นำไปใช้มันไม่เหมือนกันมันก็เกิดจากพื้นฐานของคนเราเพราะนั้นเราจะทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีขึ้นนะคะด้วยการเข้าใจเพื่อนมนุษย์แล้วก็ลดความขัดแย้งในองค์กรได้นะคะเมื่อรู้ว่าแต่ละคนนั้นมีสไตล์ที่มันต่างกันนะคะในการดำเนินชีวิตคุณสุริพรจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคนจะมาบ่นพอดีตอนนี้มีหลานนะคะที่เขากำลังอยู่ในวัยทำงานเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะอธิบายให้เขาฟังว่าต่อให้เขาออกจากงานคือบางทีเด็กเราเนี่ยจะบอกว่าเบื่อคนรอบข้าง
1: ออกเองดีกว่า
0: แล้วก็ออกไปหางานใหม่บอกว่าถ้าหนูยังทำอย่างเงี้ยนะลูกไม่มีองค์กรไหนหรอกที่หนูจะเจอคนที่มันดีทั้งหมดก็คือมันต้องมีเลวมั่งมีเน่ามั่งมีอะไรมั่งนะคะ มันก็ปะปนกันไปมันอยู่ที่ว่าเราเจอคนเหล่านี้เราจะทำงานกับเขาอย่างไรกับคนเหล่านี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายถ้าเรามองให้มันสนุกนะคะเพราะอย่างตัวจันพิพาเองเนี่ยจันพิพาโชคดีที่ว่าได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักคือการเป็นครูนะคะแล้วจันพิพาก็ไม่เคยเบื่องานตัวเองเพราะว่ามีคนบอกว่าไม่เบื่อมั้งเหรอสอบเป็นครูมา40 กว่าปีเนี่ยนะและนักศึกษาก็เหมือนเดิมสอนเหมือนเดิมไม่จริงเลยค่ะจันพิพาจะมองนักศึกษาเป็นเกมตลอดนะคะเป็นเกมก็คือคนเนี้ยอู้มันตั้งใจมากเลยคนเนี้ยทำไมมันมาหายหายมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะแก้เกมยังไงกับเด็กเหล่านี
1: ้
0: คนนี้กำลังซึมเศร้าคนนี้กำลังนั่นนี่เพราะนั้นแต่ละคลาสทุกชั่วโมงไม่มีคำว่าเหมือนกันนั่นก็คือเรามองความแตกต่างแล้วเอามันมาให้เป็นประโยชน
1: ์แต่อาจารย์เราทุกคนไม่ได้มาเข้าใจในความเป็นพวกนี้อยู่แล้วคือแบบบางคนก็จะแบบคือไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นน่
0: ะ
1: แต่บางทีหลายๆครั้งอันนี้ก็เจอสิ่งแวดล้อมในการทำงานเนี่ยหลากหลายไม่ใช่ว่าเราคิดกับเขาอย่างเดียวนะเขาก็คิดกับเราเหมือนกันในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คุณสุริพรจะเห็นว่าตัวเราเองอ่ะบางวันเราก็มีผีดีเข้าสิงบางวันเราก็มีผีบ้าเข้าสิงวันนี้ฉันอยากเหวี่ยงอ่ะยิ่งเป็นสาวๆอย่างคุณสุริพรเนี่ยมันมีวันหนักๆวันเบาๆใช่ไหมคะบางทีเข้ามามันหมั่นไส้ทุกคนเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกว่าบุคลิกภาพเนี้ยมันคงถาวรเนี่ยนะคะที่พูดตอนแรกเนี่ยมันถึงได้บอกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกคนหรือทุกวันบางทีเราก็มีขึ้นมีลงวันนี้เราดาวจังเลยวันนี้เราอุ๊ยทำไมวันนี้สดใสจังเลยมันก็ดูสวยไปหมดสำหรับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นมันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกแต่ในส่วนของการทำงานหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะหลักๆที่จะทำให้เราคาดเดาการตัดสินใจของผู้คนได
1: ้
0: ว่าถ้าคนมีบุคลิกแบบเนี้ยเขาจะตัดสินใจแบบนี้สมมติมีกขคให้เลือกคนเนี้ยเลือกคกเสมอคนนี้เลือกคคเสมออะไรอย่างนี้เป็นต้นนอกจากที่เราบอกว่ารู้จุดอ่อนจุดแข็งแล้วเข้าใจความต่างของผู้คนแล้วก็ยังสามารถเลือกวิธีพักผ่อนได้ถูกด้วย จำได้ไหมคะในกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าการจัดการกับความอ่อนไหวทั้งอารมณ์เน
1: ี่
0: ยบางคนเนี่ยมีวิธีชาร์จแบตของตัวเองโดยการใส่สังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ชอบอยู่ท่ามกลางผู้คนเยอะๆนะฮะอันนั้นคือความสุขของเขาแต่บางคนเนี่ยขอไปสงบสติอารมณ์อยู่เงียบๆอยู่คนเดียวนั่งจิบ เครื่องดื่มที่พอใจมองทะเลมองอะไรบอกมนุษย์อย่ามายุ่งกับฉันเพราะนั้นวิธีชาร์จแบตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะนั้นเพื่ออะไรเพื่อชาร์จพลังงานเข้ามาตัวเองแล้วก็เลือกให้สอดคล้องกับนิสัยของตัวเองเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยตรงนี้มันก็มีผลนะอย่างเช่นสามีภรรยาเงี้ยง่ายๆนะคะสามีภรรยาเนี่ยเราจะรู้กันและกันว่าเธอชอบแบบไหนเช่นชอบแบบไหนบางคนเนี่ยขออยู่ถ้ำทั้งที่มีสามีภรรยานะแต่คนบอกโอ้ฉันชอบปาร์ตี้เพราะฉะนั้นก็เข้าใจกันและกันถามว่าไปด้วยไหมไม่เอานะงานนี้ฉันไม่ชอบอย่าบังคับกันนะคะเธอไปเธอก็ไปฉันมีหน้าที่ขับรถรับส่งจะให้ฉันไปร่วมดิฉันไม่แฮปปี้นะนะคะก็จะได้เข้าใจกันและกัน
1: พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันมีคำหนึ่งขึ้นมาคือถ้าเราเข้าใจในทฤษฎีนี้เข้าใจตัวเองด้วยเนี่ยจะทำให้เรามีความเคารพในตัวคนอื่น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้การนำไปใช้ในชีวิตแล้วมันมีผลอะไรอีกนะคะมันก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพด้านการศึกษาแล้วก็ด้านการดำเนินชีวิตด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเราเคยคุยกันนอกรอบเนาะว่าสมัยที่จันวิภาทำงานอยู่เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราจะให้เขาเรียนวิชาพื้นฐานใกล้เคียงกันหมดแล้วมีการทดสอบเด็กด้วยบุคลิกภาพแบบนี้เพื่อให้ดูว่าโปรแกรมที่เขาเลือกน่ะเขาโอเคไหมนึกออกไหมคะเขาชอบจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วเรายอมให้เด็กเปลี่ยนโปรแกรมได้ค่ะ
1: ไม่ต้องแบบว่าพอลงเป็นคณะนี้แล้วยาว
0: ไม่เรายอมให้เด็กเพราะว่าเราคิดเสมอว่าเด็กเนี่ยตอนที่จบจากม.6ขึ้นมาเนี่ยบางทีแกยังไม่มีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็นอะไร
0: จะชอบอะไรหรืองานนั้นๆเนี่ยมันไปสู่อาชีพอะไรนะฮะเราก็เลยให้เด็กเนี่ยเลือกได
1: ้
0: นะคะอันนี้คือด้านการศึกษาหรือคนที่จบปริญญาตรีแล้วอยากจะศึกษาต่อก็มาดูซิบุคลิกภาพเราเนี่ยเหมาะกับอะไรแน่
1: ได้ไปถูกทางเลย
0: yes นะคะเพราะฉะนั้นอย่างคนเลิกเรียนเอานิเทศศาสตร์แล้วกันเลือกเรียนประชาสัมพันธ์แต่ฉันไม่ชอบเจอผู้คนเนี่ยได้ไหมคะ
1: ม
0: ันก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ นะคะแล้วก็เรื่องของอาชีพด้วยเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะเป็นโอกาสในการเลือกเรียนเลือกอาชีพหน้าที่การงานแล้วก็การสะสมรายได้ด้วยนะคะคือบางคนเนี่ยมีบุคลิกภาพที่แฮปปี้กับการใช้เงินบางคนมีบุคลิกภาพที่แฮปปี้กับการเก็บสะสมเงินเห็นไหม
1: คะ
0: มันต่างกันนะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะเกิดอุบัติเหตุในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความหวังเรื่องของความโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่บางทีมันนอกเหนือแผนน่ะ
1: แต่ว่าในบางทีเนี่ยการที่เป็นตัวเราที่เรารู้จักตัวเองเนี่ยกว่าจะประสบความสำเร็จมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าพอเรารู้จักตัวเองแล้วมันจะราบรื่นไปทุกอย่างน
0: ะ
1: มันยังมีอะไรที่เป็นปัจจัยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่ามันมีอุบัติเหตุ
0: อ
1: ุบัติขึ้นมา
0: อุบัติการในชีวิต
1: โดยที่แบบว่าอ้าวฉันก็เดินของฉันอยู่ดีๆ
0: ใช่
1: ก็อะไรก็ไม่รู้มาปะท
0: ะ
1: ก็มีทำก็เป็นไปได
0: ้มันมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเยอะแยะที่เราใช้คำว่าโรแมนติกเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมาตลอดเลย
1: ค่ะ
0: แต่คุณสุริพรคะบางวันอยู่ๆมันก็มีใครก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันทั้งปะทะตาปะทะใจเราเกินแล้วก็หลงรักเขาไปแล้วทั้งที่บุคลิกเขาเนี่ยเป็นแบบชอบสังคมชอบจิตจาร์ในขณะที่เราเนี่ยชอบเป็นฤาษีอะไรอย่างเงี้ย
1: เก็บตัว
0: นะฮะเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่เราคาดเดาไม่ได้นะคะ
1: โอ้พอเราย้อนไปในยุคก่อนเราไม่ได้เข้าใจในทฤษฎีนี
0: ้ใช่
1: เรารู้จักแต่แค่ว่าเราต้องเป็นคนดีนะเราต้องมีทัศนคติที่ดีนะหลังๆมาเริ่มเข้าสู่แบบมันจะมีคำศัพท์มาแต่ละยุคทุกสมัย
0: ค่ะ
1: introvert extrovert
0: ค่ะ
1: อะไรพวก attitude คุณต้องมี attitude ที่ดี
0: มี mindset นะ
1: mindset EQ โอ้ยตายแล้วมันมาแต่แบบพอวันนี้ปุ๊บอ้าวจริงๆโอเชียนมันมาเป็น100ปีแล้วอะทำไมไม่พูดทฤษฎีนี้ให้เราเข้าใจกันตั้งแต่
0: คือทฤษฎีนี้เขาคิดค้นกันมาตั้งแต่ถ้าคิดเป็นพ.ศ.ก็ประมาณพ.ศ. 2400นะคะแล้วพัฒนามาจนนิ่งเนี่ยเข้าระยะนิ่งเนี่ยคือปี52 2552 100กว่าปีถูกไหมคะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเก็บจากการใช้คำอะไรกับการศึกษาของนักจิตวิทยาโดยเฉพาะคนที่เขาทุ่มเทให้กับเรื่องนี้เรื่องบุคลิกภาพโดยเฉพาะเนี่ยเขาศึกษาต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆทดสอบแล้วทดสอบอีกนั่นลองแล้วลองอีกอะไรอย่างเนี้ยแต่อย่างที่บอกค่ะคนนะคะคุณสุริพรคอควายกับนอนหนูมันก็คือคนกันให้ยุ่งแหละมันไม่มีอะไรที่จะตามทฤษฎีเป๊ะๆได้เลยตราบใดที่มันเป็นคนเพียงแต่ว่ากรองมาว่าอันเนี้ยพอใช้ได้อันเนี้ย แน่นอนที่สุดณบัดนาวณขณะนี
1: ้
0: แต่ต่อไปในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่านี้ขึ้นไปอีกก็เป็นได
1: ้คือทฤษฎีนี้มันไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนดีค
0: ุ
1: ณเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้แต่แค่บอกว่าคนคนนี้เป็นยังไง
0: บุคลิกแบบไหน
1: เป็นยังไงเป็นบุคลิกแบบไหนหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าพอฟังแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าทำไมมันไม่มีตั้งแต่สมัยที่เราเรียนน่ะเมื่อก่อนเราเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ก็เพราะว่าไม่อยากเรียนเลขแค่นั้นเองไม่ได้มาต้องมาแบบฉันมีสมองด้านซีกขวาซีกซ้ายหรืออะไรอย่างนี
0: ้
1: มากกว่ากันไม่มีเลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้แต่ว่ามันก็ได้ทำให้เรารู้ตัวเองเร็วขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเลือกเส้นทางได้ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลางม
0: ใช่ค
1: ่ะจะอะไรยังไงเมื่อก่อนก็คิดว่าตัวเองเอ็กโทรเวิร์ตเนาะแต่พอมาอายุขนาดนี้เริ่มอินโทรเวิร์ต
0: มันจะเปลี่ยนไปตามช่วงของวัยช่วงของอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ประสบการณ์ด้วยประสบการณ์ของตัวเราที่ได้รับจากผู้คนรอบข้าง
1: ใช่แต่มันก็ดีนะตรงที่ว่าในทฤษฎีพวกนี้เราสามารถไปหาข้อมูลที่ว่าเราจะทำแบบทดสอบ
0: ค่ะ
1: อะไรอย่างนี้ได
0: ้
1: แล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยน
0: จุดอ่อนเป็นจุดแข็งหรือเสริมจุดแข็งให้แข็งมากขึ้นดีมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็แต่ว่าต้องไปทำแบบทดสอบก่อนไหมจำเป็นไหมคะ
0: ถ้าทำได้ก็ดีเพราะเราวิเคราะห์ตัวเองบางทีเราก็วิเคราะห์ไม่ออกใช่ไหมคะว่าฉันเนี่ยเอาง่ายๆเป็นคนที่extrovert หรือ introvert กันแน่บางช่วงฉันก็อยากไม่อยากยุ่งกับใครเลยบางช่วงฉันก็ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะเพราะนั้นแบบทดสอบพวกนี้มันจะมีตัวเลขนะคะที่เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ไม่ใช่ว่าทดสอบผลเดียวแล้วจะเชื่ออย่างนั้นตลอดนะคะมันอาจจะมีการอย่างที่บอกนะคะว่าพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสม
1: อ
0: ถ้า1เรายอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง2เรามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้กับตัวจันวิภาเองเติบโตมาตอนนี้อายุ70แล้วเนี่ยนะคะถ้าเทียบกับบุคลิกภาพเมื่อตอนที่อายุก่อน30หน้ามือเป็นหลังเท้าต้องใช้คำว่าแบบนี
1: ้
0: เพราะสมัยที่เป็นสาวเป็นวัยรุ่นเนี่ยโอ้โหสุดยอดคือในทางที่สุดโต่งทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอะไรต่างๆเยอะแยะ
1: โอ้มันต้องเปลี่ยน
0: มากค่ะแต่ว่าเรารู้จุดอ่อนเราแล้วเรารู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรพอเราปรับตัวปั๊บตอนนี้ไปไหนมีแต่คนรักในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีแต่คนหมั่นไส้เราเกลียดขี้หน้าเราทุกคนเลย
1: แต่บางทียังไม่ได้ทำอะไรคนก็เกลียดก็มี
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบุคลิกเราเป็นแบบนั้นบุคลิกเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เดินไปไหนก็สร้างศัตรูตลอดนะฮะด้วยสายตาด้วยอะไรต่าง
1: ๆ
0: แต่สิ่งเหล่านี้มันสอนเรามันเติบโตไปพร้อมกับเราทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลง
1: ทุกวันนี้อาจจะเข้าใจในทฤษฎีโอเชียนโดยที่ตอนแรกยังไม่รู้จักอาจจะแบบว่าเดี๋ยวนี้เวลาใครถามเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อคนเนี้ยเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเขาเป็นคือคนนี้ไงเราไม่สามารถอธิบายได้ค่ะว่าคนคนเนี้ยสมมุตินายเอนายเอก็คือนายเอจะตอบได้แค่เนี้ยแต่ว่าอย่างอื่นน่ะตอบไม่ได
0: ้
1: แต่ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าในการทำงานร่วมกับคนหลายๆคนน
0: ะ
1: ถ้าไม่อยากมีปัญหาเนี่ยเราไม่ต้องถึงขนาดว่าไปเรียนทฤษฎีขนาดนั้นนะคะคุณผู้ฟังเอาแค่ว่าเราทำความเข้าใจคนเนี้ยยังไงก็เป็นแบบเนี้ยเปลี่ยนได้ก็คงเปลี่ยนไปนานแล้ว
0: ค่ะ
1: อะไรหลายๆอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือมันก็ไม่ได้เราก็คือเราแบบนี้
0: ใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเห็นว่ามันนำไปสู่การเลือกคู่ครองการเข้าใจในคู่สมรสอะไรพวกนี้อีกเยอะแยะเลยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์จันวิภาค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเรานะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: This is Thai PBS podcast.
3: จริงหรือไม่ใช่หรือมั่วที่อาการตากุ้งยิงเกิดจากการเป็นถ้ำมองหากไม่ใช่แท้จริงเกิดจากอะไรรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิติรักษ์จากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาเล่าให้ฟังครับ
4: ตากุ้งยิงก็คือการอักเสบของต่อมเหงื่อต่อมไขมันบริเวณรอบๆเปลือกตาซึ่งจริงๆอ่ะเปลือกตาเนี่ยก็เหมือนเป็นผิวหนังเหมือนใบหน้าส่วนหนึ่งอ่ะเพราะมันก็มีต่อมเหงื่อต่อมไขมันเหมือนใบหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออักเสบได้เหมือนสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าตากุ้งยิงเนี่ยคือสิวแต่ขึ้นอยู่ที่บริเวณเปลือกตาซ
1: ึ่
4: งเปลือกตาเนี่ยมีลักษณะต่างกับผิวตรงหน้าตรงแก้มอยู่หน่อยนึงตรงที่ว่ามันก็งั้นนิ่มและบอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อพวกนี้มันอักเสบเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะใหญ่กว่าสิวทั่วไปมีทั้งแบบเป็นจากสิวอุดตันก็คือไม่ได้อักเสบอะไรเป็นก้อนขึ้นมาเฉยๆหลายคนเวลาหลับตาเนี่ยเพื่อนทักเลยเหมือนมีก้อนอยู่ที่เปลือกตาบนด้านใน
1: อัน
4: นี้ส่วนคนที่โอ้โหตาแดงเดินไปไหนคนก็ทักเลยแบบว่า เปลือกตาแดงอักเสบอยู่ก็เหมือนสิวอักเสบก็เลยกลายเป็นตากุ้งยิงอักเสบเพราะฉะนั้นไม่ได้อันตรายไม่ได้ทำให้ตาบอดไม่ได้มันก็คือสิวแต่เป็นที่เปลือกตาตากุ้งยิงเนี่ยก็เกิดจากการที่เราไปโดนฝุ่นที่บริเวณดวงต
0: า
4: แล้วเราก็เอามือที่ไม่สะอาดเราเนี่ยไปขยี้มันก็เลยทำให้ต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อตรงเปลือกตาเนี่ยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็จะกลายเป็นตากุ้งยิงถ้าสมมุติว่าเป็นการอักเสบจากต่อมที่อยู่ตรงเปลือกตาด้านนอกส่วนใหญ่เนี่ยยาหยอดตามันไม่โดนต้องรับประทานเป็นยาฆ่าเชื้อส่วนคนที่เป็นตากุ้งยิงแบบที่ต่อมด้านในเปลือกตาด้านในอ่ะอันนี้เนี่ยถ้าเราหยอดยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะโดนตรงตำแหน่งนั้นได้ดีกว่าคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อหยอดไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยาหยอดหรือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ยารับประทานขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของตากุ้งยิงอ่ะมันอยู่ด้านนอกที่ผิวหนังหรืออยู่ด้านในเปลือกตาบางคนหนักกว่าเพราะว่าพวกเนี้ยไม่ค่อยยอมไปหาหมอเร็วหวังไว้ว่าจะหายเองเหมือนสิวบางคนก็เลยรอจนแบบมันอักเสบทั้งด้านในและด้านนอกเปลือกตา
1: อุ้ยเป็นได้ทั้งสองด้าน
4: มันทะลุถึงกันมันใกล้กันไง อันนั้นคุณหมอก็คงต้องจัดหนักให้ก็คือทั้งรับประทานทั้งหยอดหนักกว่านั้นบางคนกลายเป็นหนองใช่ไหมมันนิ่มๆแล้วกดไปนิ่มๆแล้วอันนี้สงสัยหายเองไม่ได้แล้วคุณหมอก็จะช่วยกรีดแล้วก็เจาะให้เจาะแล้วก็ขูดๆให้เพราะว่าพวกนี้มันมีผนังต่อมอยู่เราจะได้ยินว่าปล่อยมันหายเองอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอีกเพราะว่าพอมันแตกเนี่ยผิวหนังมันแตกน้องมันออกได้แต่ปรากฏว่าผิวหนังของเราเนี่ยประมาณวันเดียวเนี่ยมันปิดแล้วไอ้รูแตกอ่ะไอ้ความอักเสบที่อยู่ข้างในต่อมที่มันยังสร้างไขมันสร้างเหงื่ออะไรเงี้ยมันก็สะสมขึ้นมาใหม่รอวันอักเสบขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยไปล่ำลือกันว่าถ้าเป็นตากุ้งยิงปล่อยมันแตกเองเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอเดี๋ยวก็ขึ้นใหม
0: ่
4: ก็มีส่วนจริงถ้าเริ่มรู้สึกเหมือนเอ๊ะเจ็บๆคล้ายจะเป็นตากุ้งยิงถ้าสะดวกก็ไปหาคุณหมอหรือถ้ายังไม่สะดวกไปหาคุณหมอเนี่ยก็เช่นกันอยากขยี
0: ้
4: เพราะถ้าขยี้เนี่ยมันจะทำให้การอักเสบเพิ่มขึ้น
2: This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store
6: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ก็ยังไม่สู้กับไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรียนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไรพนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพ พระบิดาตีราคาหม่อมชั้น 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธสดีตัดถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัทสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์เกล้าชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมชั้นคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมชั้นกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรียรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรัดตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชานัยก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภาอากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่าง เสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมชั้นทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เฒ่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถานกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูกพระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกัน บรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บันลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัญหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะพ้ายพระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันเนรเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์เนรเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงทรงให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัตสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกัญหาชินาทั้ง2 พระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัตสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้ง2จึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัย จงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัทสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัทสีพวกอมาตย์เชิญพระนางมัทสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัทสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณ1เดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระประยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัทสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้วก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปินทจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงยังมักคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราธปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมักคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่สวนดอกไม้ในอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่มีดอกไม้สวยๆให้เราชมกันมากมายหลายชนิดเลยนะครับนักท่องเที่ยวสามารถชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์และก็ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดครับพี่ครับนี่ดอกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นดอกเปลี่ยนสีค่ะจะมีสีขาวสีชมพูสีม่วงค่ะอันนี้บูซันเวียค่ะเลสซันเวียค่ะดอกสีแดงค่ะอันนี้ดอกเวลมัจยุราค่ะอันนี้เป็นบานชื่นค่ะไม้ไทยค่ะ
0: แหมเห็นดอกไม้ไทยแล้วทำให้ผมนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งชื่อไทยเหมือนกันดอกผู้ระหงเป็นยังไงครับ
1: มันจะคล้ายดอกชบานะคะมีดอกคว่ำแล้วก็กลีบดอกจะหยักค่ะ
0: นอกจากหลายคนจะสับสนระหว่างดอกผู้ระหงกับดอกชบาครับหลายคนยังสับสนว่าผู้ระหงเขียนอย่างไร
2: คำนี้ค่ะผู้ระหงเขียนอย่างนี้ค่ะคิดว่าเป็นตัวพอสำเภากับสบฤศีกลันนะคะ
3: คิดว่าน่าจะเป็นพอสำเภานะคะมั่นใจค่ะ
4: คิดว่าน่าจะมีพอพานนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตัวสฤศีกลันเป็นตัวสะกดนะครับ
5: น่าจะสะกดด้วยพอพานมากกว่าครับแล้วก็ไม่มีอะไรกลัน
6: แน่ใจค่ะต้องไม่มีอะไรกลันค่ะ
7: น่าจะเป็นคำนี้ค่ะ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าผู้ระหงหมายถึงชื่อไม้พุ่มดอกสีแดงห้อยลงกลางดอกมีเกสรเป็นผู้ยาวหางหงก็เรียกต้องสะกดแบบนี้ครับพอพานสระอูมันเอกรอเรืออะหออีงองูสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับ

องหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่

0: แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: ในโรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครด้วยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเข้าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเข้าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.ณลานคนเมืองจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์ พื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณภภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด25-20 25-19 และ25-23คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
7: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาเสพอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจบีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
6: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
8: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิชคาดมากรายงาน
6: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรณ์นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
11: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
12: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจ ไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
10: ่อเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ประภาคารจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

าดซัดก็หาฝั่งไม่ขาดสายเม็ดทรายทอดยาวไปตามทางของหาดลมทะเลพัดเอื่อยลู่ไปตามใบของต้นมะพร้าวและเงาของมันก็ทอดยาวไปบนพื้นทรายอีกทีจักรจั่นขยับปีกระงมเสียงอยู่ไกลลิบๆลุงโชตนั่งอยู่ที่โคนของต้นมะพร้าวจ้องไปยังทิศทางเบื้องหน้าตามสายตานั้นเมื่อน้ำทะเลซัดก็กระเซ็นซ่านขึ้นไปยังโขดหินใหญ่ระยิบระยับพลายฟองแตกตัวขาวกระจายโขดหินเรียงเป็นแนวอยู่หน้าแผ่นดินที่ยื่นถลำกินลึกออกไปยังทะเลเพ่งมองอีกทีก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกสีขาวปลายยอดเป็นโดมครึ่งวงกลมถูกทาด้วยสีแดงสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ที่กำลังฉาบไล้ไปบนพื้นผิวมันยืนตระหง่านและสงบนิ่งลุงโชติยังคงนั่งมองมันอยู่อย่างนั้นตะวันเริ่มคล้อยดวงต่ำลงจากลมทะเลเปลี่ยนเป็นลมบกลุงโชติม้วนหยาดเส้นใส่กระดาษสีขาวอมเหลืองจุดสูบพ่นควันลมบูบหนึ่งหอบควันสีเทาปลิวกระจายหายไปในอากาศแต่สายตาของแกยังคงแน่วนิ่งที่สิ่งก่อสร้างเบื้องหน้าเหมือนการจ้องตากับเพื่อนรักที่กำลังจะลาจากกันเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อตะวันใกล้จมดวงลงไปในทะเลการกระเจิงของแสงเกลื่อนไปด้วยสีส้มชมพูแดงเหลืองผสมกลมกลืนอาบไล่ไปทั่วท้องฟ้าเจ้าสิ่งก่อสร้างก็ถูกดึงสีสันเหล่านั้นไว้ในตัวมันแต่มันกลับไม่ได้งดงามอย่างที่คาดคิดมันดูหดหู่และน่าเศร้าเช่นเดียวกับความรู้สึกภายในของแกที่กำลังหดหู่และเศร้าซึม

ลุงโจ้จุดตะเกียงเจ้าพายุขึ้นเดินตรงไปยังสิ่งก่อสร้างทรงกระบอกนั้นเมื่อถึงประตูมีป้ายถูกเขียนเอาไว้ด้วยตัวอักษรสีแดงอยู่ระหว่างดำเนินการลุงโชติหยิบป้ายนั้นออกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแสงไฟจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างขึ้นในความมืดแกเดินไต่ขึ้นไปยังบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าที่กระทบกับเหล็กเย็นเชียบดังก้องกึ่งกังสะท้อนไปบนกำแพงเมื่อเดินขึ้นมาถึงครึ่งทางลุงโชติหยุดยืนหอบหายใจพักเหนื่อยและเมื่อหายเหนื่อยเสียงกึ่งก้องก็กลับมาดังอีกครั้งประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมจากที่สูงโหมปะทะร่างของลุงโชติจนเซถลาเล็กน้อยคล้ายวันแรกที่แกขึ้นมายืนอยู่บนนี้ตะเกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรืองให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

อาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านบนสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารและก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจอดไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคารอันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดรียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันป๊อปบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราใส่ประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารคอยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามป๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชติเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

ข่าวว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยเห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารน่ะมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่หรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคารเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปป๊อปกล่าวขึ้นบ้างธรรมชาติจะถูกบุกรุกเกินไปสิ่งที่ชาวบ้านถิ่นนี้ร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลพวกมันก็จะสูญเปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมากกว่าเดิมอีกนะผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหป๊อปยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของชาวบ้านเรือใหญ่แอบเข้ามาทำประมงในระยะ3กิโลเมตรจากชายฝั่งเรือใหญ่ไม่ได้เอาแค่ปลาไปเท่านั้นมันยังลากเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านไปด้วยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้และเมื่อป๊อปสืบร่องรอยถึงเรือลำนั้นก็พบว่ากำนันลองมีหุ้นส่วนอยู่ในเรือใหญ่ที่แอบเข้ามาลากอวนป๊อปและชาวบ้านออกมาเรียกร้องป้ายผ้าถูกเขียนบทกวีถูกอ่านหนังสือถูกยื่นพวกเขาอดอาหารจนกว่าจะมีสัญญาว่าเรือใหญ่จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของประมงชายฝั่งอีกแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายจนเรือใหญ่หายไปและชาวบ้านสามารถออกเรือได้อีกครั้งกำนันลองหยุดพูดแล้วก็ชักสีหน้าคอมเมนต์มองป๊อปอย่างข่มเหงระวังปากเองไว้บ้างนะไอ้ป๊อปไม่งั้นนะข้าจะฟ้องเองข้อหาหมิ่นประมาทได้กำนันหันมาทางชาวบ้านอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นอย่างมาดของผู้ทรงอำนาจสำหรับคนที่ไม่มีงานก็จะถูกจ้างให้มาทำงานในสถานที่นั้นเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟจุดถ่ายรูปถ้าพวกเองอยากได้ประภาคารเหมือนเดิมข้าก็จะเสนอทางราชการให้สร้างประภาคารจำลองขึ้นเอาไว้ให้คนรำลึกถึงก็ได้สิ่งที่ข้าพูดมานั้นมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกำนันลองเน้นเสียงตรงประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษ
แล้วคนที่ออกไปกลางทะเลจะทำยังไงป๊อปชี้มือไปยังท้องทะเลสีครามที่คลื่นลมสงบนิ่งแม้ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาเป็นระยะกำนันลองกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านทุกคนลงคะแนนเสียงให้ทุกคนได้เลือกกันเองแหละว่าจะให้รื้อทิ้งหรือว่าให้คงอยู่ไว้แต่ระหว่างนี้ทางราชการก็คงต้องให้ปิดประภาคารชั่วคราวไปก่อนอีก2วันเราจะมาลงคะแนนกันที่หน้าประภาคารกำนันลองหันหน้ามาทางโชตแล้วก็พูดต่อไปว่าลุงโชตลุงต้องงดหน้าที่ในประภาคารไปชั่วคราวก่อนนะหลังจากที่แกยืนฟังทุกคนมาอย่างสงบนิ่งลุงโชตก็เดินออกมาอยู่หน้าชาวบ้านทุกคนแล้วก็หันไปมองประภาคารเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วครู่และแกก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นประภาคารเนี้ยเป็นอะไรที่มากกว่าประภาคารครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครื่องนำทางให้กับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรามันเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันคือสถานที่ที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับมันเชื่อมโยงกับมันแล้วก็คอยส่องแสงให้กับพวกเราชาวประมงที่ออกไปหาปลายามค่ำคืนเพราะทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกมาจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่ท่ามกลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักฉันไม่อาจจะชักชวนให้ทุกคนเลือกได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองใช้หัวใจประภาคารเนี่ยมีอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นพวกเราจะไม่หลงเหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานของพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราย้อนรอยในประวัติศาสตร์ถึงการกำเนิดขึ้นมาของสถานที่แห่งนี้ของพ่อแม่ของพวกเราและก็ของตัวเขาเองช่างน่าเศร้าที่พวกเขาจะไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาของตัวเขาเองได้แล้วพวกเขาจะเล่าเรื่องของพวกเขาเองได้อย่างไรกันเล่าพอพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้น

ชอดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 จนถึงเวลา 21:00 ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์ Public ความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
5: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ข ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้
13: ที่ Play Store
12: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เอ๋ยมาเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่หรือที่เรียกว่าสงกรานต์ปีใหม่เมืองวันที่14เมษายนคนไทยถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเพื่อนๆคงรู้จักเทศกาลนี้กันดีนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่เชียงใหม่เนี่ยจะมีประเพณีที่นิยมยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผนหรือขนบธรรมเนียมของชาวเหนือประเพณีสำคัญสำคัญที่เอ๋ยพอจะรู้จักก็มีดังนี้ครับประเพณีขนทรายเข้าวัดซึ่งในบางจังหวัดยังคงรักษาประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบันต่อมาก็คือประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อขอพรและประเพณีแห่ไม้ค้ำเพื่อสืบชะตาต่ออายุเมื่อรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าประเพณีที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับ
16: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระ ความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชทครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทางสกระจายเสียงในเครือข่ายของอวชททั่วประเทศติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับในส่วนของทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์ก็ผ่านทางวิทยุ FM ในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคครับออนไลน์ก็ผ่านทาง www.phakifm.org และก็ทาง YouTube phakifm รวมถึงทาง Facebook นะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าว Facebook ของอวชทด้วยนะครับรวมถึง Facebook ของสมาคมผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ติดตามรับชมและก็รับฟังได้หลากหลายช่องทางกันเลยนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเรามาเกาะติดสถานการณ์กันนะครับเรื่องราวของภัยนะภัยพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับใน24ชั่วโมงครับมาอัปเดตกันทั้งของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยภัยกระทรวงมหาดไทยและก็ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับติดตามพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวด้วยนะครับโดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับเราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันภัยภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่21กันยายน18:00 นถึงพรุ่งนี้วันที่22กันยายนครับ21

ระยะสั้นก็เนื่องจากบ้านเรานะครับยังเจอร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันนะครับในส่วนของอีสานจังหวัดเลยจังหวัดนครราชสีมาครับภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดตรังและก็สตูลนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเรามาลงในพื้นที่ของแต่ละอำเภอกันนะครับทางด้านของแม่ฮ่องสอนครับอำเภอเมืองอำเภอแม่เสรียงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษนะครับระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะบริเวณน้ำท่วมและก็ควรงดการท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นกันครับเชียงใหม่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงป่าเป้าและก็อำเภอแม่สวยครับจังหวัดลำพูนที่อำเภอลี้อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางที่อำเภอวังเหนืออำเภอเถินอำเภอแม่พริกนะครับจังหวัดพะเยาที่อำเภอปงอำเภอเชียงคำครับจังหวัดแพร่ที่อำเภอลองอำเภอวังชิ้นอำเภอสองจังหวัดน่านที่อำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอเชียงกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ครับที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีอำเภอน้ำปาดอำเภอลับแลจังหวัดตากที่อำเภอสามเงาอำเภออุ้มผางจังหวัดสุโขทัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอขานุวรรณักบุรีอำเภอคลองขลุ่มอำเภอคลองลานจังหวัดพิษณุโลกครับที่อำเภอชาติตระการอำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจังหวัดพิจิตรครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ที่อำเภอเมืองอำเภอชนแดนอำเภอลมสักอำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อนะครับในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ครับที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอแม่วงจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่อำเภอลานสักและก็อำเภอห้วยคดนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทุกจังหวัดที่กล่าวไปนะครับต้องงดการท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่อีสานครับในวันนี้แจ้งเตือน2จังหวัดครับจังหวัดเลยคืออำเภอด่านซ้ายและก็จังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอขระบุรีอำเภอปากช่องและก็อำเภอสีคิ้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอสังขละบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดสระบุรีครับอำเภอมวกเหล็กอำเภอแก่งคอยจังหวัดนครนายกอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบิลบุรีอำเภอนาดีจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอมะขามจังหวัดตราดอำเภอเมืองอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับแล้วก็ทางด้านของภาคใต้ก็ต้องที่เฝ้าระวังคือจังหวัดตรังครับที่อำเภอปะเหรียญอำเภอปะเหรียญนะครับอำเภอย่านตาขาวและก็จังหวัดสตูลอำเภอเมืองกับอำเภอควนโดนนะครับควนโดนนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในรอบ24ชั่วโมงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอนครไทยอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอเมืองกับอำเภอหล่มสักในส่วนของอีสานที่ร้อยเอ็ดนะครับที่อำเภอเสรภูมิครับภาคกลางก็จะเป็นสุพรรณบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปางประมาบางประมาอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่อำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนานะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ที่สตูลนะครับที่อำเภอเมืองอันนั้นก็สำหรับพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งนะครับก็เนื่องจากน้ำมาเยอะนะฮะ
ฝนตกสะสมในหลายในพื้นที่และก็ต้นน้ำด้วยนะครับ

0: ในส่วนของดินโคลนถล่มวันนี้ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าลมสักกับลมเก่านะครับของเพชรบูรณ์ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมกันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับเจอทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มาดินโคลนถล่มได้นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลมสักกับลมเก่าก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับหลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและก็เส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับรวมถึงไม่อยู่ใกล้ลำน้ำนะครับที่สำคัญคือใครที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มสักกับหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับต้องวางแผนอพยพไว้นะครับไปตามเส้นทางและสถานที่ปลอดภัยให้พ้นจากแนวการไหลของดินด้วยนะครับในเยี่ยมชีวิตมองนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับประสานงานกับบพ.ในท้องถิ่นท้องที่นะครับแล้วก็ทางหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนของฝนฟ้าคะนองครับวันนี้ต้องบอกครับว่าบ้านเราเองนะครับในประเทศไทยเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือทุกจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ภาคใต้ทุกจังหวัดก็จะมีฝนนะครับส่วนจะตกมากตกน้อยนั้นก็อยู่แต่ละพื้นที่กันนะครับอย่างกทมเนี่ยถ้าตกมาก็น้ำรำอาจไม่ทันก็หลายพื้นที่ก็น้ำท่วมถนนกันไปนะครับในส่วนของฐานะของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งเตือนนะครับคาดการณ์สถานภัยในระยะ3วันจากนี้ไปตั้งแต่วันที่22กันยายนถึง24กันยายนนะครับยังคงเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นนะครับก็เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้ฝนตกหนักโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องกันเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายนจะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นได้นั่นก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรนครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและก็กรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายนนะครับต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดในส่วนของพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ครับที่ต้องเฝ้าระวังกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายนนะครับจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดระนองและก็จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่22ถึง24กันยายนใครที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่และก็ทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำด้วยนะครับดังนั้นใครอยู่น้ำลงมาจากเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะเป็นการรับน้ำที่ระบายจากทางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวันที่19กันยายนก็มีจดหมายหนังสือด่วนนะที่สุดถึงผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็ผู้ว่าการจังหวัดแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเตรียมรับสถานการณ์นะครับเนื่องจากว่าทางเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับเพราะว่าน้ำเหนือกำลังจะเข้ามาทุกทิศทุกสายนะครับตั้งแต่27กันยายนนี้นะครับจะรองรับน้ำดังนั้นก็จึงมีการปล่อยน้ำนะครับให้น้ำออกมามากขึ้นนะครับดังนั้นก็ใครที่อยู่ใกล้น้ำเจ้าพระยาใกล้ให้อยู่ที่คลองนะริมคลองนะครับก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมสถานการณ์นะครับยกของขึ้นที่สูงไว้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับในส่วนของพื้นที่น้ำท่วมขังที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอีกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นแหละครับที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่22ถึง24กันยายนส่วนกรุงเทพมหานครก็อย่างที่บอกครับว่าใครอยู่ริมน้ำทางภาคกลางนะก็ต้องเตรียมรับกับสถานการณ์กันนะครับก็นี่คือข้อมูลจากด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีหนังสืออย่างที่บอกนะครับว่าจากกองหนังสือในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางด่วนที่สุดนะครับลงวันที่19กันยายน2569จากอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลางนะครับก็ถึงผู้ว่าการจังหวัด จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการนะครับแล้วก็อีกฉบับหนึ่งก็ถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับว่าทางด้านของช่วงนี้นะครับแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับแจ้งว่าการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายน2569นะครับก็ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็คาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณ50ถึง100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,150 ถึง 1,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวครับจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับอีกประมาณ60เซนถึง1เมตร50เซนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำขั้นลุ่มต่ำนอกกันขั้นน้ำนะครับบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักหายอำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหันและก็อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยจะไม่ผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับทางด้านของกองอำนวยการและบรรกองอำนวยการตั้งทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับจึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเช่นการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารเป็นต้นนะครับรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งนะครับทั้งแม่น้ำและก็ลำคลองนะครับให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งการและมาตรการตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันเหตุสาธารณภัยแห่งชาติด่วนที่สุดนะครับแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าวสารกระจายเสียงวิทยุท้องถิ่นวิทยุชุมชนพร้อมทั้งให้รายงานผลการแจ้งเตือนของกองอำนวยการป้องกันเหตุสาธารณภัยจังหวัดผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน LINE ด้วยนะครับกลุ่มป้องกันและปฏิบัติการปภ.นี่ก็คือในส่วนของทางด้านอธิบดีกรมป้องกันเหตุสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยก็ส่งหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคกลางก็เตรียมรับกับสถานการณ์แล้วก็ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็แจ้งเตือนน้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็พื้นที่ที่ต้องรับน้ำนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องนะแจ้งกันนะครับในส่วนของพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของภาคกลางด้วยไปที่ทางด้านของนะกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาไปติดตามพยากรณ์อากาศชั้นของกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ไปตรวจสอบเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่บ้านเราเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องรายงานกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ับเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขนชาติดาสาครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคและก็ผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับทางเว็บไซต์ phakifm.org ทาง YouTube phakhi FM และก็ทาง Facebook รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฟังได้หลากหลายช่องทางเหลือเกินนะเรานะครับเราก็ไลฟ์สดพร้อมกันหลากหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องของสุริเมืองนนท์นะครับช่องสภาสมาคมนะสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับแล้วก็องค์กรภาคีเครือข่ายด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับไปพยากรณ์อากาศนะครับไปติดตามพยากรณ์อากาศรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง22กันยายนนะครับเวลา18นาฬิกานะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับในส่วนของประเทศไทยนะครับทางด้านของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งแต่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมทั้งดินโคลนถล่มด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนนะครับก็เลยทำให้ในช่วงวันที่23-27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกนะก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆก็จะรับผลกระทบระยะถัดไปนะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าสู่นะครับประเทศไทยนะครับก็ปกคลุมทางด้านของภาคออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและก็ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงถึง3เมตรกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่เดินเรือนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณอ่าวไทยแล้วก็เรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนะครับไปดูในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสภาคออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสในส่วนของภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับ ลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรฝนที่บริเวณที่มีฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดระนองพังงาตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาครับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง2เมตรครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และก็มีฝนตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปทั้ง4ภาคครับไปอัปเดตนะครับในส่วนของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับรายงานแผ่นดินไหวในวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เวลา 16:58 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.3 มากนิจูดลดลงไป10กิโลนะครับซึ่งห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ261กิโลเมตรนะครับในส่วนของนะครับวันที่21กันยายนเวลา 13:56 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดพิษณุโลกครับที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการนะครับขนาด 1.9 มากนิจูดลึกลงไป1กิโลนะครับเวลา 13:56 นาทีแล้วก็ในเวลา 13:33 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามครับขนาด 3.7 มากนิจูดลึกลงไป10กิโลนะครับเวียดนามไหวตอนช่วงเวลา 13:18 นาทีนะครับนะแล้วก็ขนาด 3.5 เมกนิจูดนะก็คือบ่าย 13:18 นาทีนะครับ1รอบแล้วก็ 13:33 นาทีอีกรอบนึงนะครับ 3.5 เมกนิจูดแล้วก็ 3.7 เมกนิจูดนะครับลึกลงไป10กิโลนะครับก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีไป250กิโลนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางด้านแผ่นดินไหวนะครับก็ในวันที่21กันยายนนะครับตรวจสอบโดยทางด้านของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงยุติธรรมเพื่อสิทธิและสังคมนะครับเวลาของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับในวันพรุ่งนี้ในวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติ ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดลซอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้เนี่ยอยากจะจริงๆยังไม่ใช่บุ๊ครีวิวแต่ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวต่อไปได้มารีวิวแน่นะครับอ่านยังไม่จบแต่มันไปเจอประโยคหนึ่งหรือว่าหนึ่งนะที่ให้ข้อคิดที่น่าสนใจก็เลยอยากที่จะมาชวนขยายความเรื่องนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องของการหางานเนาะสิ่งที่เขาพูดเนี่ยดูเหมือนก็เป็นเรื่องที่เบสิกก็คือเราควรดูจากทักษะของตัวเรานะครับแล้วก็ไปหางานที่เขาได้ใช้ประโยชน์จากทักษะเรานะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเบสิกก็คือดูเหมือนจะพื้นฐานแต่บางทีเนี่ยเราลืมคิดเวลาเราไปสมัครงานโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ๆเนี่ยเราก็บอกว่าที่ไหนเปิดรับสมัครมั่งยื่นไปสมัครกันไปหมดแต่หลายครั้งเนี่ยพอเราไปสมัครแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ผิดที่อ่ะครับทักษะที่เราเก่งที่เราเป็นจุดแข็งเนี่ยกับไม่ได้มีประโยชน์กับเขาในขณะเดียวกันสิ่งที่เขามองหามันก็ไม่ใช่จุดแข็งของเรามันก็นำไปสู่ frustration นั่นคือความหงุดหงิดความรู้สึกแย่ความเบิร์นเอาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องไปหางานใหม่อีกประโยคนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้ในวันนี้ก็คือเขาบอกว่าหลายครั้งเนี่ยบางคนบอกเราไม่มีจุดแข็งเห็นแต่จุดอ่อนของตัวเองแต่เชื่อไหมครับว่าบางทีจุดอ่อนของเราในบางเรื่องเนี่ยเป็นจุดแข็งสำหรับงานบางงานเราอาจจะเปลี่ยนจุดอ่อนจุดแข็งเราไม่ได้เต็มที่เนาะเพราะมันเป็นธรรมชาติของเราแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดเราสามารถไปอยู่ในงานที่จุดอ่อนของเราที่เราไม่ได้เก่งเรื่องนี้กับกลายเป็นจุดแข็งที่เขากำลังมองหาวันนี้ก็เลยอยากจะมาขยายความเรื่องนี้สองมุมนะคือวิธีการหางานที่เราได้ใช้จุดแข็งของเรากับวิธีการหางานที่จุดอ่อนของเราเป็นจุดแข็งที่เขามองหาว่าเราจะทำยังไงหรือมีตัวอย่างอะไรยังไงนะครับผมขอเริ่มต้นจากวิธีการหางานที่ได้ใช้จุดแข็งของเราก่อนนะครับอย่างแรกก่อนเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าจุดแข็งของเราคืออะไรก่อนถ้าถามตัวเองเนี่ยบางทีคนไทยก็เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนาะถามว่าตัวเองเก่งเรื่องไหนก็ไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะแม้กระทั่งกับตัวเราเองอ่ะเรายังไม่กล้าพูดกับตัวเองเลยให้ลองศึกษาอย่างนี้ครับมี
ครมักจะมาขอให้เราช่วยเรื่องอะไรบ้างเช่นเธอช่วยทำ presentation ให้ฉันหน่อยสิอย่างนี้แปลว่าเรามี value นะเรามีจุดแข็งแปลว่าเราทำ presentation สวยเธอช่วยไปเขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อลูกค้ารายนี้ให้หน่อยหรือว่าคุยกับคนนั้นคนนี้ให้หน่อยเราอาจจะมีจุดแข็งเรื่อง communication หรือการสื่อสารก็ได้อันนี้คือสัญญาณแรกของจุดแข็งมีคนขอให้เราช่วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นประจำสัญญาณที่2ที่ทำให้เราเจอจุดแข็งก็คือเรื่องที่คนอื่นรู้สึกว่าโอ้โหมันยากจังเลยเธอทำได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เรากลับทำได้ดีโดยที่ไม่ต้องพยายามมากเลยอาจจะมีคนบอกโอ้โหเธอเขียนได้ยังไงเนี่ยเยอะแยะมากมายเรารู้สึกว่าเขียนเป็นเรื่องปกติป่ะโอ้เธอพรีเซนต์ได้ไงนำเสนอได้ยังไงเนี่ยมันแบบฉันทำไม่ได้เลยนะมันยากนะแต่เราพรีเซนต์ก็ปกติไหมไม่เห็นต้องใช้ความพยายามอะไรเลยอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดแข็งของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้หรือเป็นเรื่องที่คนชมเราไปบ่อยโอ้โหเธอพรีเซนต์เก่งมากเธอเขียนเก่งมากภาษาอังกฤษเธอดีมากเธอวิเคราะห์ข้อมูลคมมากหรือสังเกตตัวเองนี้ก็ได้นะครับคุณทำเรื่องนั้นปุ๊บอ่ะมันเข้าโฟล์ฮะโฟล์คือแบบแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวเสร็จเวลามันแบบผ่านไปไม่รู้เลยแบบเที่ยงแล้วหรออะไรเงี้ยผมเป็นกับการทำพอดแคสต์ก็เป็นเนาะแป๊บเดียวก็หมดเวลาละ20นาทีดูคนอื่นนะจะบอกโห20นาทีไม่รู้จะพูดอะไรผมกับแป๊บเดียวเองหายไป20นาที15นาทีแล้วหรือเขียนหนังสืออย่างเงี้ยแป๊บเดียวเองเที่ยงละที่สำคัญจุดแข็งคือเราทำซ้ำได้เรื่อยๆครับไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ฝืนยังเลยแบบว่าวันนี้ต้องทำพอดแคสต์เบื่อจังวันนี้ต้องเขียนเบื่อจังถ้าจุดแข็งของเราคือการเขียนเราจะไม่รู้สึกเบื่อกับทำสิ่งนั้นลองดูนะครับจุดแข็งมันมีหลายรูปแบบคำว่าจุดแข็งไม่ได้แปลว่าเราต้องเก่งอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของโลกไม่ต้องขนาดนั้นนะบางคนมีจุดแข็งเรื่องการอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายมีหลายคนก็ชื่นชมผมเรื่องนี้ต้องขอบพระคุณนะครับเฮ้ยเราก็รับรู้ว่าเออนี่เป็นจุดแข็งบางคนเนี่ยอาจจะพูดไม่เก่งแต่ฟังคนอื่นเก่งมากครับฟังแล้วฟังอย่างเข้าใจแล้วเขารู้สึกว่าโหอยู่กับเรารู้สึกสบายใจเพราะคุณเป็นคนที่ฟังบางคนเก่งวิเคราะห์ข้อมูลมากครับ
เห็นข้อมูลกันแทบกระโดดใส่เลยแล้ววิเคราะห์ออกมาโอ้โหเป็นมุมมองที่ใครไม่เคยเห็นนะบางคนเขียนเก่งมากอ่านแล้วแบบทำไมเขียนได้ดีขนาดนี้บางคนเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะสร้างความสัมพันธ์เก่งมากใครอยู่ใกล้เขาแล้วรู้สึกมีความสุขอยากพูดคุยกับเขาบางคนชอบคิดเป็นระบบครับ1 2 3 4 5แยกปัญหาเป็นส่วนส่วนแก้ปัญหาเป็นระบบบางคนสอนเก่งมากครับสอนแล้วได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสุขความเพลิดเพลินผมเจอบางคนนะตั้งคำถามเก่งมากบางทีเป็นคำถามที่แบบทำไมเขาคิดคำถามแบบนี้ออกมาหรือบางคนเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมากเห็นปัญหากระโจนเขาใส่พวกนี้คือจุดแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสเต็ปแรกนะอยากใช้จุดแข็งกับในที่ทำงานเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าจุดแข็งคืออะไรหลักๆนะมันเป็นสิ่งที่เราเก่งเรามักจะเป็นสิ่งที่เราชอบแต่เราจะเรียกว่าจุดแข็งไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับเขาเช่นคุณอาจจะนอนเก่งมากครับนอนแป๊บเดียวเพลินเลยแล้วคุณชอบนอนมากแบบมีความสุขในการนอนมากแต่เรามักจะไม่ใช่บอกว่าการนอนเป็นจุดแข็งของงานเพราะว่านอนไม่ได้สร้างคุณค่าแต่ถ้าเป็นการย่อยความรู้มาเป็นรูปแบบของการเขียนแล้วคนอื่นแล้วเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเป็นจุดแข็งเพราะว่าเราเก่งเนาะเราทำเรื่องนี้สบายมากเลยคนอื่นนี่อ่านแล้วย่อยไม่รู้จะย่อยยังไงเราทำได้ง่ายมากแล้วเราก็ชอบทำแป๊บเดียวเลยเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วไอ้ความรู้ยากๆที่แบบโอ้เป็นงานวิจัยยากๆเนี่ยพอมาอ่านงานเราแล้วแบบโอ้โหเขาไปใช้ต่อได้เลยอย่างนี้คือมันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดแข็งเนี่ยเราต้องมั่นใจนะต้องมี3องค์ประกอบว่าเรามีความสามารถเรามีความชอบแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันไปสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นคราวนี้เราค่อยไปหางานครับว่าจากจุดแข็งอันเนี้ยมันไปสร้างคุณค่าเรื่องเนี้ยจุดแข็งคือเราเก่งเราชอบแล้วก็ไปสร้างคุณค่าได้นะเราเป็นอะไรได้บ้างผมคงลิสต์จุดแข็งออกมาได้ไม่หมดหรอกครับแต่ว่าผมยกตัวอย่างถ้าเรารู้ว่าเราสอนเก่งเพราะมีคนชื่นชมเราทุกครั้งที่เราสอนเนี่ยเรารู้เลยว่าการสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สร้างคุณค่าให้กับคนที่ไม่เข้าใจกลับมาเข้าใจทำไม่ได้กลับมาทำได้ถ้างั้นเนี่ยผมแนะนำคุณไปเป็นอาจารย์ครับไปเป็นวิทยากรฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งทำคอร์สคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆที่มันสามารถเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทำให้คนเข้าใจได้ถ้าคุณเขียนเก่งมากคุณอาจจะพูดไม่เก่งแบบสอนแต่มันสร้างคุณค่าได้เพราะสิ่งที่คุณเขียนเนี่ยเขาอ่านปุ๊บเขาไปใช้ได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นนักเขียนได้ครับแต่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในรูปแบบของ
การเขียนเมื่อกี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ของการสอนก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรไปใช่ไหมอันนี้เป็นรูปแบบของการเขียนหลายคนบอกวิเคราะห์เก่งสอนไม่ได้เก่งเขียนไม่ได้เก่งสร้างแวลูไหมล่ะครับการวิเคราะห์สร้างสิ่งที่องค์กรไม่เคยเห็นองค์กรกลับมาเห็นผมแนะนำไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นนักวิเคราะห์ยอดขายเราลดลงคุณเอาข้อมูลมาปุ๊บวิเคราะห์ปุ๊บรู้เลยว่าเหตุผลที่มันเกิดการลดลงยอดขายมันเกิดขึ้นเพราะอะไรอย่างเงี้ยคุณเรียนที่ปรึกษาได้คุณไปเป็นนักวิเคราะห์ในบริษัทได้บางคนชอบฟังฮะฟังเก่งมากการฟังนี่ช่วยเหลือคนยังไงมันให้คนได้พูดออกมาบางทีเป็นคนก็พอพูดไปเรื่อยๆตอบคำถามเราเรื่อยๆเราฟังเฉยๆเราไม่ได้แนะนำเขาได้คำตอบเลยเหมือนได้คนช่วยคิดอ่ะแต่เราไม่ได้เป็นคนแนะนำนะเราเป็นคนฟังตั้งคำถามอันนี้ไปเป็นโค้ชครับมีงานแบบนี้เยอะนะครับหรือไปเป็นฟาซิลิเทเตอร์ครับfacilitate ให้เกิด discussion กันในองค์กรเกิดการอภิปรายทำให้แบบคนนั้นพูดคนนี้พูดแล้วคุณฟังแล้วคุณก็ถามคนนู้นเพิ่มถามคนนี้เพิ่มอ่ะถ้าคุณตั้งคำถามเก่งมากคุณยังไม่รู้เลยว่าคำตอบจะเป็นยังไงแต่คำถามคุณเนี่ยทำให้คนตอบอ่ะรู้คำตอบก็เป็นโค้ชเป็นคอนซัลท์ก็ได้นะครับที่ปรึกษาทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้ facilitator ที่เมื่อกี้พูดนะเป็นคน moderate เป็นคนตั้งคำถามก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่คิดเป็นระบบเนี่ยคุณก็สามารถที่จะช่วยคนที่เขางานวุ่นวายยุ่งอย่างเอิงให้มันมีระบบระเบียบอันนี้ต้องทำก่อนนะถ้าคุณเอานี้ไปทำทีหลังมันจะวุ่นวายนะเอานี้ทำก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามคุณเป็นคนเก่งเรื่องนี้คุณไปเป็นพวกการอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการที่ปรึกษาเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณต้องไปหาที่ทำงานหรือตำแหน่งงานที่คุณจะสามารถใช้ความเก่งของคุณได้อันนี้พาร์ทของการไปหางานในสิ่งที่ตัวเราเก่งเพราะนั้นหลักๆคือหนึ่งเราเก่งเรื่องไหนก่อนค้นพบตัวเองสองสิ่งที่เราเก่งไปสร้างแวลูให้กับใครแล้วก็ไปหางานที่มันมีคนอยากได้แบบนั้นน่ะคุณเก่งเรื่องสอนคุณไปเป็นนักวิเคราะห์ระบบคุณไปเป็นนักเขียนก็อาจจะไม่ได้คุณก็ต้องไปเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ผมว่าอันที่อาจจะดูซับซ้อนกว่าแต่ว่าเป็นอันที่มันจะช่วยเราได้คือเราอาจารย์จุดแข็งผมนึกไม่ออกผมนึกได้แต่จุดอ่อนอาจารย์ผมเลยอยากชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการหางานที่จุดอ่อนเนี่ยมันกลายเป็นจุดแข็งเคยมีคนพูดคนหนึ่งนะจำไม่ได้ใน CEO Vision เนี่ยแหละผมเคยพูดเข้าไปแล้วเขาบอกว่าจุดอ่อนก็คือจุดแข็งที่อยู่ผิดที่ครับคือคุณลองลิสต์สิ่งที่คุณไม่เก่งดูครับแล้วลองดูว่าไอ้สิ่งที่ไม่เก่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยมันกลับมีประโยชน์มากเลยผมยกตัวอย่างคุณเป็นคนพูดไม่เก่งพูดน้อยมากแล้วคุณไปเป็นพนักงานที่ต้องขายของต้องพยายามให้คนซื้อต้องพูดเยอะเนี่ย
คุณมีจุดอ่อนเลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นพนักคุณไปหางานที่เขาเน้นการฟังการตั้งคำถามมากกว่าการพูดอ่ะคุณพูดน้อยดีแล้วครับเพราะว่าถ้าเป็นงานที่สมมตินะคุณเป็นโค้ชอย่างเงี้ยแล้วคุณพูดอย่างเดียวเนี่ยเป็นโค้ชที่ไม่ดีเลยการพูดน้อยของคุณกลายเป็นจุดแข็งนะเพราะคุณต้องฟังครับรู้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วตั้งคำถามให้เขาหาคำตอบเองเนี่ยคือการพูดน้อยถามว่าจุดแข็งจุดอ่อนมันขึ้นอยู่กับว่าบริบทอยู่ที่ไหนถ้าคุณเป็นพนักงานขายอะพูดน้อยอะจุดอ่อนแต่ถ้าคุณเป็นโค้ชอะพูดน้อยอะจุดแข็งซึ่งบางคนทำไม่ได้นะครับพูดพูดน้อยเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันธรรมชาติเลยพอเขาพูดมาปุ๊บเอาฉันแนะนำเลยอันนี้ต้องทำอย่างนี้สิเธออย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่อีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างนะจุดอ่อนที่กลายเป็นจุดแข็งได้คุณเป็นคนที่ละเอียดสุดๆถ้าคุณไปทำงานที่แบบต้องเร็วตัดสินใจคุณทำไม่ได้ฮะเพราะคุณทำไม่ทันครับเอานี่เอายังไงไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะคุณโอ้โหกว่าจะตัดสินใจได้คุณมองข้อดีข้อเสียนู่นนี่นั่นแต่คุณจะไปเปลี่ยนให้ตัวเองไม่ละเอียดไม่ได้อะมันฝืนอะฉันเป็นคนละเอียดแบบนี้แหละไปทำงานพวกออดิตฮะตรวจสอบคุณภาพครับทำงานวิเคราะห์ข้อมูลครับทำงานวิจัยก็ได้นะครับพวกนี้มันคือต้องลงรายละเอียดชอบเลยจุดอ่อนที่เคยอยู่คุณไปทำงานที่ต้องตัดสินใจเร็วโอ้โหโดนประเมินแย่เลยเพราะว่าคุณตัดสินใจไม่ทันคุณทำงานไม่ทันไปทำงานที่ตัดสินใจช้าแต่เน้นความละเอียดตรวจสอบคุณภาพตรวจสอบกระบวนการมันต้องละเอียดโอ้โหคุณโดดเด่นเลยฮะเพราะว่าความละเอียดคุณเป็นเนเจอร์หรือว่าธรรมชาติของคุณอยู่แล้วคุณทำงานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้คุณดันไปทำงานสตาร์ทอัพที่คนหนึ่งบทบาทหนึ่งต้องทำทุกอย่างอันนี้พังเลยฮะเฮ้ยนั้นยังไม่เสร็จฉันทำอันนี้ไม่ได้ครับคุณต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นเต็มไปหมดเลยมัลติทาสมากเลยถ้างั้นคุณต้องเปลี่ยนงานครับงานที่มันต้องทำทีละอย่างงานที่ต้องใช้เรียกว่าดีเวิร์กเจาะลึกงานวิจัยอย่างเงี้ยมันต้องทำทีละอย่างเจาะลึกลงไปการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยคุณไม่ชอบทำงานหลายอย่างเนี่ยจุดแข็งเลยนะคุณชอบเป็นคนตั้งคำถามเยอะหัวหน้าด่าเลยว่าอะไรกันเยอะแยะทำตามที่ผมบอกคุณไปอยู่ในองค์กรที่ต้องทำตามสั่งการเป็นคนตั้งคำถามเยอะเป็นจุดอ่อนนะครับเฮ้ยคนนี้มันมีแต่คำถามว่าไปที่อื่นเถอะฉันบอกให้ทำ1 2 3 4 5ที่นี่มีกระบวนการชัดเจนไม่ต้องมาตั้งคำถามแต่ถ้าเกิดจุดอ่อนนี้คุณไปทำงานบริษัทที่ปรึกษาที่เน้นการตั้งคำถามดีๆไปทำงานที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่มันต้องตั้งคำถามทำงานวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องตั้งคำถามทำงานวิจัยที่มันต้องตั้งคำถามโอ้โหคุณโดดเด่นเลยหรือแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากภาษาอังกฤษเรียก overthinkingจะทำอะไรก็คิดไปหมดช้าไม่ได้อ่ะก็จุดอ่อนแต่ถ้าเกิดคุณวิเคราะห์ความเสี่ยงคิดเยอะนี่เ
ดีครับคุณอยู่ฝ่ายวางแผนดีครับพวกจะต้องมีเซตซีนาริโอเนาะ worst case base case base case ทดสอบสมมุติฐานพวกนี้กลายเป็นจุดแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆจุดอ่อนเนี่ยมันคือจุดแข็งที่อยู่ผิดบริบทอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ชอบพูดกับคนจำนวนมากเพราะคุณชอบคิดชอบอะไรต่างๆคุณก็อย่าไปอยู่ในงานที่คุณต้องเป็น public speaker เดี๋ยวครับคุณทำงานวิจัยคุณทำงานเขียนใบไม่ชอบงานรูทีนแปลว่าคุณไม่ชอบคุณต้องการความใหม่ใช่ไหมคุณไปทำงานที่ปรึกษาเหอะไม่รูทีนหรอกเพราะแต่ละบริษัทปัญหามันแตกต่างกันบริบทแตกต่างกันคุณไปเป็นผู้ประกอบการก็ได้ไม่รูทีนหรอกคุณละเอียดมากคุณแบบperfectionism อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะทำเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันตรวจสอบคุณภาพงานวิจัยอะไรต่างๆคุณไม่ชอบคนอ่ะคุณชอบอยู่คนเดียวเพราะคุณอยากมีสมาธินักเขียนนักวิจัยตอบโจทย์คุณไม่ชอบการแข่งขันคุณไปสอนเถอะคุณไปเป็นโค้ชเถอะไม่ค่อยได้แข่งอะไรหรอกถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการคุณต้องแข่งกับคู่แข่งถามเยอะถามแต่ทำไมตั้งทำงานวิจัยก็ได้นะทำแผนกลยุทธ์ต่างๆได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะครับอีกมุมนึงผมแถมท้ายให้นะครับถ้าคุณจำเป็นที่ต้องงานทำงานอะไรหลายอย่างที่มันเป็นจุดอ่อนของคุณแต่คุณจำเป็นต้องมีคุณลองหาคนที่เขามีจุดแข็งเรื่องนั้นมาเติมจุดอ่อนของคุณครับเช่นคุณอาจจะไม่เก่งงานขายแต่คุณเก่งงานเขียนคุณลองจับมือกับเพื่อนที่เก่งงานขายครับแล้วเสร็จแล้วคุณเขียนไล่เพื่อนไปขายสมมติเขียนหนังสือคุณเขียนเก่งมากครับแต่คุณขายไม่เก่งแต่เพื่อนคุณขายเก่งมากแต่เขียนไม่เก่งอันนี้จับมือกันได้นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับการมองหางานการมองหาอาชีพต่างๆนะครับเราลองไปดูนะบางทีเราไม่ได้เติบโตไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งเราไม่ได้เติบโตเพราะเราอยู่ผิดที่ลองไปหาที่ที่เราสามารถใช้จุดแข็งได้เป็นประโยชน์หรือแม้กระทั่งจุดอ่อนของเรากลายเป็นจุดแข็งที่นั้นนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับ

0: คนละคำยังไง
1: ก็ส้มที่ช่วยกินอาหารคู่กับช้อนเขียนสอเสือสระอมอม้าและก็มีวรรณยุกต์เป็นไม้โทส่วนส้มที่หมายความว่าทำสิ่งที่ชำรุดที่ทำงานตามปกติไม่ได้ให้กลับคืนดีเขียนสอโซสระอมอม้าแล้วมีวรรณยุกต์เป็นไม้เอก
0: อ๋อเขียนต่างกันแปลต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันอย่างนี้นี่เอง
1: คำว่าส้มเขียนด้วยสอเสือเป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่ใช้คู่กับช้อนเวลากินอาหารส่วนคำว่าส้มที่เขียนด้วยสอโซ่เป็นคำกริยาแปลว่าทำสิ่งที่ชำรุดให้กลับคืนดี
2: และพบกันใหม่นะคะ
3: รู้รักภาษาไทย
4: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนุ

เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่235

ยู่ใจกลางแคมป์ทางด้านอื่นเขาไม่ระวังนักเพราะเชื่อมือชัยยันและหนานอินดีว่าคงจะรับหน้าที่ไปตนเองทำหน้าที่เป็นปืนสามคอยระวังหลังให้แก่น้องชายกลางและน้องสาวเล็กซึ่งดักอยู่ทางด่านใหญ่ที่สุดเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองบรรจุกระสุนชุดใหม่ทันหากว่าชุดที่บรรจุอยู่ในปืนหมดลงระหว่างที่มีตัวไหนชาร์จใกล้เข้ามาขณะเดียวกันก็คอยระวังว่าถ้าไอตัวไหนมันโผล่พ้นแนวยิงปะทะต้านทานเข้ามาถึงบริเวณที่ตั้งแคมป์ได้ก็จะเก็บอย่างเฉียบขาดแบบโครมเดียวสุดหัวมาก็ตะโกนไม่ขาดเสียงให้น้องสาวคนเล็กถอยเข้ามารวมกลุ่มกับเขาแต่ดารินยังยืนปักหลักอยู่ตรงนั้นชนิดไม่ฟังเสียงใครหล่อนช่วยพี่ชายกลางตอกกะโหลกของไอ้โขลงช้างผีที่หนุนเนื่องกันเข้ามาไม่ขาดระยะทั้งที่ตัวแล้วตัวเล่าถูกปืนสุดหมอบลงแล้วกลายเป็นเครื่องกีดขวางพวกมันเองไม่ให้ย่ำมาได้เร็วเกินไปนะนายใหญ่ระวังหลังเสียงใครคนหนึ่งจำได้ว่านานอินแน่ๆร้องเสียงหลงเชษฐาหันขวับมาเขาก็เห็นยังใจหายใจคว่ำตัวครูพรานผู้เฒ่ามือถือไรเฟิลก็จริงแต่ตัวแกเองวิ่งแจ้นมาจากปากทางด่านด้านหนึ่งกระโดดข้ามกองไฟโดยมีไอ้สีดอตัวขนาดกำลังคล่องแคล่วว่องไวกวดไล่หลังเอางวงคว้ามาติดแต่วิ่งซิกแซกหลบอยู่ในระหว่างโขดหินเตี้ยๆไม่ได้หันกลับไปยิงเข้าใจว่ากระสุนในแมกกาซีนคงหมดแล้วยังไม่มีโอกาสบรรจุแล้วไอ้ที่แกตะโกนร้องเตือนเขาก็เพราะว่ามันเปลี่ยนเป้าหมายแล้วควบรีเข้าใส่เขาเงาของกระยินวิ่งล่อตัดหน้าอย่างกล้าหาญที่สุดแล้วยิงตูมด้วยลูกซองของตนแต่ไร้ผลมันแผดเสียงร้องก้องยังโกรธแค้นและไม่ยอมเปลี่ยนที่หมาย

งมายังเขาอันบัดนี้ห่างแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นพี่ชายใหญ่ของคณะปาดกระบอกไรเฟิลเข้าใส่เนียวไกลแต่แทนที่มันจะดังครืนขึ้นกลับได้ยินเสียงเข็มแทงชนวนดีแชะลงไปในรังเพลิงที่ว่างเปล่าแต่เชษฐาก็คือเชษฐาแม้จะเรือป่าไปเป็นปีเขากระจรลอยตัวทั้งตัวหลบปลายงวงที่ฟาดตูมลงมาอย่างฉิวเฉียดแล้วสะดุดแง่หินล้มกลิ้งรวมทั้งเจตนาที่จะกลิ้งตัวเองหลบหนีมฤตยูเข้าหาซอกหินตำแหน่งหนึ่งโดยมีเจ้าสีดอตัวนั้นจี้งวงตามยะยิกเข้าใส่ดารินได้ยินเสียงนั้นหล่อนเอี้ยวตัวกลับจุด300เวเทอร์แม็กแผดแหลมกึกก้องหล่อนยิงโดยไม่เล็งเพราะระยะมันก็อยู่ในแวดวงไม่เกิน20เมตรรอบตัวนั่นเองสีหน้าตัดเล็กปะไดนามิกช็อกสูงปะทะเข้าตรงโคนหน้ากระดูกขาแตกทันทีมันเสียหลักสุดร้องลงมาเหมือนกันไม่ใช่จะร้องไม่เป็นหรือร้องได้แต่เฉพาะคู่คุกคามเท่านั้นกายมันสั่นเทิมเห็นชัดหล่อนตบลูกเลื่อนกระชากปลอกเก่าทิ้งกระเด็นแผ่วแล้วผลักกระสุนหัวแข็งนัดใหม่เข้ารังเพลิงคราวนี้วูบขึ้นไหลกะไปที่ขมับข้างดวงตาซ้ายแล้วตอกซ้ำเป็นนัดที่สองบึ้มเดียวแม้จะอยู่ในความสลัวของกลางแคมป์กระดูกขมับอันเป็นกระดูกอ่อนที่สุดส่วนหนึ่งของมันกระเด็นแหกออกมาทางปากแผลทางออกชิ้นขนาดฝ่ามือจะมีอะไรเหลือมันล้มตะแคงผางขาดใจก่อนร่างกายจะกระทบพื้นซะด้วยซ้ำหันกลับมาทางพี่ชายกลางใจหล่อนลนลงไปอยู่ที่ตาตุ่มเพราะพรานชดตอนนี้ก็ใส่ตีนหมาโผยเอ้าบายหน้าไปทางกระโจมพักขณะที่วิ่งเชียดหล่อนร้องตะโกนบอกอะไรหล่อนไม่ได้ยินทว่าที่เห็นแน่ๆก็คือไอ้ช้างอมหิตผิดธรรมชาติช้างป่าพุ่งงาติดหลังมาเช่นนั้นแม้จะไม่กระชั้นชิดนักแต่มันก็กวดไล่อนุชาชนิดเอาเป็นเอาตายนั่นแปลว่าเขาบรรจุกระสุนแบบลูกเลื่อนไม่ทันอีกทั้งที่กำกระสุนสำรองไว้ในมือแล้วเพราะวิ่งพลางบรรจุพลางอย่างลุกลี้ลุกลนมันไม่สามารถจะทำได้ถนัดนักหล่อนแหวงตัวกลับอีกครั้งราวกับนักยิงสกิดของหล่อนนั้นแทนที่จะเป็นเคลเบิร์ดหรือเป้าอันเป็นนกกระเบื้องเปราะๆมันกลายเป็นช้างตัวเท่าตึกดารินขบฟันแน่นเมื่อมันไล่กวดอนุชามันก็ต้องผ่านหล่อนนั่นแหละคนแรกที่จะถูกกระทืบหรือทิ่มด้วยงาคงไม่ใช่อนุชาที่แล่นอ้าวไปด้วยฝีเท้าปานลมกรดแล้วหรอกแต่หากจะต้องเป็นหล่อนนั่นแหละไม่ได้คิดหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรอีกแล้วแม้แต่นิดนึงนอกจากสันตชาตญาณแห่งการฆ่าอย่างเดียวดารินโดดออกไปขวางหน้าไว้ชนิดใครดีใครอยู่มันก็ปักหัวดิ่งพุ่งงาขนาดกระทัดรัดแหลมงอนพองามนั้นเข้าใส่นัดสุดท้ายของชุดนั้นก็กำปนาดออกไปกระเทือนเลื่อนลั่นความจริงแล้วกระสุนขนาดจุด300เวเทอร์แม็กเล็กไปหน่อยสำหรับสัตว์ดุร้ายอันตรายน้ำหนักตัวมากขนาดช้างในลักษณะประชิดตัวแบบนี้แต่เสมือนกระแสจิตของระพินไพรวันจะเข้ามาสิงอยู่ในกระสุนนัดนั้นเนินน้ำเต้าพอดีนัดนั้นจึงเป็นนัดสั่งหรือนัดประกาศมันล้มเหมือนปั้นจันที่สายชักรอกขาดขาทั้งสี่กางแผ่เหมือนตัวแรกที่ถูกประเคนเข้ากะโหลกพร้อมกันทั้งสี่นัดแต่ของหล่อนนั้นแค่นัดเดียวก็เจ้าไรเฟิลประวัติศาสตร์กระบอกเดียวกันนี่แหละกระบอกที่ปลิดชีพไอแหว่งมาแล้วในครั้งกระนั้นทุกคนเขาวิ่งหลบย้ายที่ยิงอยู่ไปมาราชสกุลสาวคนเดียวเท่านั้นที่ปักหลักอยู่กับที่กระสุนที่ล้วงขึ้นมากำอยู่ในมือยัดเข้ารังเพลิงอย่างเยือกเย็นที่สุดระหว่างที่คนอื่นๆอยู่ในภาวะวิ่งเหมือนมดแตกรังแล้วใจร้อนราวไฟเผาทุกคนยิงไปด้วยตะโกนร้องพูดอะไรกันวุ่นไปหมดมีหล่อนคนเดียวเท่านั้นไม่ร้องไม่พูดไม่สั่งการใดๆกับใครทั้งสิ้น
นอกจากจะบอกอยู่ภายในใจตนเองว่าเข้ามาเชิญพวกเอ็งเรียงหน้าเข้ามาเรากับพวกมันจะรับรู้การทักทายของหล่อนมันเรียงหน้าเข้ามาจริงเหมือนจะไม่มีการสิ้นสุดกำลังเหยียบย่ำไตขึ้นมาตามซากของเพื่อนที่นอนตะแคงบ้างทางภาพกับพื้นอยู่บ้างชนิดไม่ละความพยายามเหมือนทหารเผ่าซูลูที่บุกเข้าโจมตีที่มั่นทหารอังกฤษในประวัติศาสตร์ผิดกันแต่เพียงว่ามันเป็นกองทหารช้างเท่านั้นถ้าตายก็รู้แล้วรู้รอดไปถ้าเพียงแค่เจ็บก็อย่านึกว่าจะถอยเหมือนจะวิ่งเข้ามาเพื่อให้ฝ่ายมนุษย์ฆ่าซะให้หมดแต่ถ้าฆ่ามันไม่ทันก็จะเป็นฝ่ายถูกฆ่าบ้างละดารินนั้นยิงเร็วป้อนกระสุนนัดใหม่เร็วก็จริงแต่ตอนบรรจุกระสุนหล่อนช้ากว่าคนอื่นเพราะมองไม่เห็นปากแมกกาซีนได้ถนัดและกระสุนที่กำสำรองเอาไว้ก็ไม่ได้เรียงเป็นระเบียบเอาหัวหรือท้ายไปทางเดียวกันหากแต่สลับกันบางนัดก็เอาส่วนปลายขึ้นบางนัดก็เอาจานท้ายขึ้นซึ่งหล่อนก็ต้องมัวแต่พลิกกลับอยู่ในภาวะเช่นนี้เป็นคนอื่นย่อมจะต้องวิ่งก่อนแล้วแต่หล่อนกลับก้มหน้าก้มตาบรรจุต่อไปและปักหลักอยู่กับที่เหมือนคนไม่มีวิญญาณอยู่เช่นนี้มิยายเสียงร้องสนั่นหวั่นไหวจะดังเตือนมาจากพรรคพวกเช่นไรแล้วหล่อนก็บรรจุกระสุนชุดนั้นไม่ทันจริงๆเมื่ออีกตัวหนึ่งก้าวเหยียบพ้นซากของไอ้ตัวแรกเข้ามาได้พร้อมทั้งเล่นเยาเยาเข้ามาเหมือนช้างศึกที่มีควานใสอยู่บนคอบังคับเพียงแต่พองไม่เห็นตัวผู้บังคับใสมันเท่านั้นนายหญิงลบใครคนหนึ่งร้องดังกว่าช้างซะอีกเป็นภาษากะเหรี่ยงแล้ววูบนั่นเองร่างสูงใหญ่ก็ปะทะหล่อนเต็มแรงร่างของดารินผู้กำลังบรรจุนัดสุดท้ายลงไปบนปากลิ้นแมกกาซีนที่ลูกเลื่อนเปิดค้างอยู่หล่อนปลิวทั้งตัวกระเด็นแล้วล้มกลิ้งเข้าไปที่โคนของชะง่อนหินที่ยื่นล้ำออกมาในลักษณะนอนโรงฐานเป็นโพรงแคบๆผู้ถลันเข้าชนหล่อนคือขยินนั่นเองไรเฟิลของหญิงสาวหลุดจากมือขณะที่พลิกคว่ำขมำหงายนั้นซึ่งไอ้ช้างผีลงตัวนั้นก็เข้าถึงตำแหน่งเดิมที่หล่อนยืนอยู่พอดีขยินได้พิสูจน์ตัวเองเอาเดี๋ยวนี้เองว่าเมื่อภาวะจำเป็นขีดสุดมาถึงมันก็พร้อมที่จะสละชีพแทนนายหญิงได้อดีตนักเลงโตหล่มช้างจ่อลูกซองเข้าไปที่โคนงวงอันห่างจากปากลำกล้องปืนของมันแค่ไม่เกิน3วากดปึ้งเข้าไปให้พร้อมๆกับกระสุนระเบิดงวงที่ม้วนจุกปากอยู่นั้นก็สะบัดเสยขึ้นทุกคนเห็นด้วยตาอันเหลือกลานว่าร่างของเจ้าอดีตองคุลีมานแห่งหล่มช้างลอยจากพื้นทั้งตัวเหมือนถูกแรงระเบิดดันมือกลางตีนกลางสูงขึ้นจากพื้นเจ็ดหรือแปดฟุตแล้วก็หล่นแวบพ้นจากหินก้อนนั้นหายลับไปในพริบตาซึ่งไม่ทราบว่าออกหัวออกก้อยคอเหนียงแขนขาแหลกเหลวในสภาพใดบ้างเชษฐากลัวตามเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตปากก็ตะโกนเรียกน้องสาวอย่างใจหายใจคว่ำขณะนี้เขาเองก็ขาดสติเหมือนกันแต่อนุชาชัยยันและหนานอินกับพวกลูกหาบอีก 2-3 คนที่อยู่ในทิศทางนั้นระดมกระสุนก็มารวมจุดอีกครั้งประสานเป็นเสียงเดียวกันแนวกระสุนกระทบในตำแหน่งต่างๆของหัวอันใหญ่โตของมันรวมทั้งร่างกายส่วนอื่นๆไม่ทันจะสิ้นกังวานปืนที่ยิงเข้ามารวมจุดหลายกระบอกช้างพลายบ้าเลือดตัวนั้นก็ล้มทั้งยืนลงอีกครั้งแล้วการล้มของมันก็เป็นการล้มทับลงไปตรงตำแหน่งชะง่อนโขดหินที่ดารินนอนกลิ้งอยู่นั่นเองภาพของหญิงสาวหายวับไปกับตาเช่นเดียวกับขยินเมื่อครู่นี้เห็นแต่ซากช้างกองเป็นภูเขาเหลากาแทนที่กลางความชุลมุนคับขันขีดสุดซึ่งโขลงช้างลึกลับกำลังระบายพลหนุนเนื่องเข้ามายังใจกลางแคมป์ที่พักของฝ่ายมนุษย์ชนิดไม่มีอะไรจะมายุติมันได้และบัดนี้
ฝ่ายมนุษย์ก็ตกอยู่ในภาวะเกือบจะเรียกว่าขวัญเสียภาวะผวังเต็มที่เพราะมองเห็นวี่แววของอันตรายที่เกิดขึ้นกับคนของฝ่ายตนอย่างถนัดตาคือดารินและขยินอันยังไม่รู้แน่นอนว่าทั้งสองตกอยู่ในสภาพใดจากภาพหวาดเสียวที่มองเห็นกันชั่ววูบวาบนั้นชายันก็ตัดสินใจแบบทหารทันทีพลุที่จะให้แสงสว่างด้วยพลังราว 50,000 แรงเทียนที่ถือพร้อมอยู่ในมือยิงปังขึ้นไปบนอากาศดำมืดเบื้องบนวิบตาเดียวมันก็แตกเป็นสะเก็ดลูกไฟเบื้องสูงแล้วขยายวูบกลายเป็นลูกไฟดวงมหึมาส่องแสงสว่างสวยราวกับกลางวันมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในละแวกนั้นอย่างกระจ่างแจ้งชัดเจนที่สุดความสลัวรางเงาตะคุ่มตะคุ่มทั้งมวลบัดนี้ถูกขจัดออกไปหมดสิ้นแล้วก็ยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นทุกทีที่ตัวพลุอันมีลักษณะเหมือนร่มชูชีพนั้นค่อยๆหย่อนตัวต่ำลงมาอย่างช้าๆทุกคนหมอบกับพื้นยึดที่กำบังก่อนจะถล่มมันด้วยระเบิดมือหมอบกับพื้นชายันตะโกนก้องพร้อมกันเขาก็กระชากสลักนิรภัยของระเบิดมือชนิดทำลายสถานที่มากกว่าที่จะมีสะเก็ดสังหารบรรจุอยู่มากเกินไปนักมันเป็นระเบิดน้อยหนาอันมีรัศมีของสะเก็ดเฉียงขึ้น45องศาโดยไม่เลียดไปกับพื้นขว้างโดงออกไปจากบริเวณที่พักอันถูกโจมตีนั้นกลางให้ลอยไปไกลพอสมควรแล้วตนเองก็สุดลงนั่งไม่ถึงอึดใจเท่านั้นเสียงระเบิด MK2 ก็สะเทือนแผ่นดินขึ้นเหมือนกระสุนประเทศแวดล้อมอันเป็นป่าหินสูงสูงต่ำต่ำใหญ่น้อยที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้มันสะท้านวันไหวยิ่งกว่าฟ้าผ่าซะอีก

4ทุกคนที่วิ่งพล่านกันเป็นมดแตกรังอยู่ในขณะนี้ได้ยินเสียงตะโกนของชายันเพียงแค่แววแววเท่านั้นและจับสับไม่ถนัดนักแต่พอพลุขึ้นไปสว่างจ้าอยู่เหนือบริเวณพร้อมกับเสียงระเบิดตูมแรงอัดจากคลื่นอากาศและความสะเทือนของแผ่นดินทำให้ทุกคนล้มตัวลงหงอบทันทีอานุภาพของเสียงระเบิดนั้นแทบว่าตับไตไส้พุงจะทะลักออกมาเฮ้ยชัยยันระวังเชษฐาร้องเสียงหลงแต่ชัยยันไม่ฟังเสียงซะแล้วเขากระชากนิรภัยลูกที่สองคราวนี้คว้างโดงข้ามงูหินไปอีกทิศหนึ่งแล้วตัวเองก็นั่งลงอ้าปากกว้างเอามือป้องไว้ตรงนี้กึกก้องสะเทือนมาจากทางด้านตรงข้ามกับลูกแรกที่คว้างไปแล้วเพียงแค่ระเบิดมือแตกขึ้นสองลูกเท่านั้นรวมทั้งแสงสว่างจากพลุที่สาดจ้าไปหมดแทบทุกมุมของบริเวณนั้นความชุลมุนตื่นตระหนกก็เกิดขึ้นกับโขลงช้างผีสิงอันไม่ทราบจำนวนนั้นทันทีมันพากันส่งเสียงร้องขึ้นอย่างไม่เป็นซ้ำแต่ไม่ใช่เสียงร้องแสดงความดุร้ายอาฆาตหรือเจตนาที่จะทำเสียงขึ้นเพื่อคุกคามฝ่ายมนุษย์อีกแล้วหากแต่เป็นเสียงของความตื่นตกใจหรือที่เรียกกันว่าช้างป่วนสภาพอันวิ่งพลูทับโถมกันเข้ามาเพื่อหมายเหยียบขยี้มนุษย์กลายเป็นแตกฮือขึ้นทั้งโขลงวิ่งตะเลิดเปิดเบิงกันไปคนละทิศคนละทางไม่เป็นขบวนเสียงแผ่นดินและก้อนหินที่ถูกกระแทกชนลั่นอยู่ครืนครันพวกมันแตกหนีกระเจิงไปในครั้งนี้ดูจะรวดเร็วกว่าการที่พุ่งเข้ามายังที่หมายของมนุษย์เสียอีก3ตัวที่ตะลุยผ่านกลางบริเวณแคมป์เข้ามาได้แล้วและเมื่อแรกนั้นก็จะต้องปรีเข้าใส่ฝ่ายมนุษย์ที่กำลังวิ่งสับสนพล่านอยู่บัดนี้ขี้แตกเรียราดด้วยความตกใจต่อให้อำนาจกริยามนที่ลงสิงพวกมันยิ่งใหญ่สักขนาดไหนก็ตามแสงสว่างจากพลุที่จ้าราวกับกลางวันเปลี่ยนบรรยากาศไปประการหนึ่งเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นของระเบิดมือที่ดังยิ่งกว่าเสียงปืนอีกประการหนึ่งพร้อมทั้งคลื่นอากาศที่อาจวูบเข้ามาปานจะแยกแผ่นดินบริเวณนั้นให้กลายเป็นพัสมทุลีมันก็ทนอยู่ไม่ไหวอีกแล้วถึงผีลงผีก็มีความจำเป็นจะต้องเพ่นออกเหมือนกันพวกมันวิ่งแจ้นร้องลั่นไม่สนใจที่จะเข้ามาทำร้ายมนุษย์อีกแล้วหากแต่หาทางที่จะเอาตัวรอดโกยอ้าวออกไปตามปากทางด่านทิศทางที่มันมองเห็นอยู่มีตัวหนึ่งวิ่งปูเลงปูเลงเฉียดนานอินผู้หมอบหลบอยู่ข้างก้อนหินย่อมย่อมไปนิดเดียวอย่างวุดวิดวุดวิดจวนเจียนจะเหยียบทับอานุภาพของความสว่างเจอจ้าของพลุและอิทธิพลของระเบิดที่ดังสะเทือนแผ่นดินสร้างความโกลาหลอื้ออึงในหมู่ของช้างโขลงที่ยังแอบซ่อนบังเงาอยู่ตามแง่มุมเหลี่ยมหินบางต่างๆลักษณะของพวกมันจ้าละวันทีเดียวไม่มีตัวใดบังอาจบุกเข้ามาอีกนอกจากซากของพวกมันที่นับไม่ถ้วนกองทมึนอยู่ในทิศทางต่างๆรอบที่พักเท่านั้นไอ้ที่ยังเข้ามาไม่ถึงก็บ่ายหัวกลับแล่นกระเจิงลงจากป่าหินบริเวณนั้นไปอย่างชนิดแตกทับเสียงแผ่นดินลั่นคึกๆๆๆห่างออกไปห่างออกไปอย่างรวดเร็วแล้วชั่วไม่กี่อึดใจต่อมาเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในบริเวณก็สงบเงียบลงตามเดิมแสงพลุที่คงความสว่างจ้าอยู่ได้ประมาณไม่เกิน3นาทีก็ค่อยๆรีมอดลงแล้วในที่สุดก็ดับสนิทป่าหินบริเวณนั้นปกคลุมไปด้วยความมืดตามเดิมเสียงพวกลูกหาบร้องลั่นกันออกมาเซ็งแซ่ว่าพวกมันไปกันหมดแล้วพวกมันไปกันหมดแล้วโดยร้องบอกกันต่อๆไปแล้วก็โหกันลั่นอย่างดีใจขีดสุดเพราะทุกคนตระหนักดีว่าล้วนตกอยู่ในภาวะวิกฤตขีดสุดด้วยกันทั้งสิ้นเกือบจะเป็นตัวใครตัวมันระหว่างที่ไอ้โขลงผีสิงเข้าโจมตีเสียงกู่ร้องเรียกหากันอื้ออึงไปหมดยามนี้
ยังไม่รู้แน่ว่ามีใครในพวกตนขาดหายไปบ้างหรือไม่หรือว่าใครแหลกเหลวไปบ้างแล้วอนุชาเชษฐาชัยยันและหนานอินสี่คนเท่านั้นที่มองเห็นสิ่งอันชวนหวาดเสียวขีดสุดที่เกิดขึ้นกับดารินและขยินต่างก็ให้แนบกันตรงไปที่ตำแหน่งช้างใหญ่ตัวนั้นล้มตะแคงอยู่ชิดกับก้อนหินตะโกนเรียกเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าน้อยน้อยน้อยอยู่ไหนเงียบกริบไม่มีเสียงตอบคำใดมาเลยขณะที่พวกนั้นแล่นมาถึงเชษฐามือเท้าเย็นเฉียบไปหมดวิ่งวนหาไปรอบๆซากช้างตัวนั้นในขณะที่อนุชาก็ปีนไต่ขึ้นไปบนบริเวณลำตัวอันมหึมาตรงตำแหน่งท้องของมันซึ่งบัดนี้ร่างกายใหญ่โตนั้นเบียดพิงอยู่กับโคนหินตรงที่ทุกคนเห็นดารินถูกขยิ่งชนกลิ้งเข้าไปพอดีพยายามมองหาลู่ทางร่องรอยปากก็ตะโกนร้องเรียกชื่อเสียงสะท้านไปหมดเลือดจากรูกระสุนของไอ้ช้างเวรตัวนั้นยังไหลเป็นน้ำพุออกมาจากบาดแผลส่วนศีรษะและสะบักราวกับท่อน้ำแตกจึงนองไปทั่วชัยยันนั้นพอแล่นมาถึงตำแหน่งนั้นก็ยืนตัวแข็งตะลึงงันอยู่อย่างชนิดทำอะไรไม่ถูกทุกคนลืมนึกถึงขยินไปชั่วขณะเพราะมัวแต่ตกใจเป็นห่วงดารินผู้กลายเป็นปริศนาเร้นลับอยู่ภายใต้ซากอันน้ำหนักไม่ต่ำกว่า6ตันราวกับภูเขาย่อมย่อมที่กองทัพปิดบังอยู่นั้นจะว่าหล่อนพลิกกลิ้งหลบออกไปได้ทันก็มองไม่เห็นวี่แววร่องรอยเลยสิ่งที่ทุกคนคิดอยู่ในขณะนี้คือไอ้ช้างใหญ่ตัวนั้นถูกปืนแล้วล้นโค่นทับดารินผู้นอนกลิ้งอยู่ซึ่งแน่ละสภาพของหล่อนบัดนี้คงแหลกเหลวอยู่ใต้ซากนั้นหาชิ้นดีไม่ได้เลยนั้นอินกูก้องร้องตะโกนสั่งความโวยวายไปยังพวกลูกหาบและชั่วไม่ถึงอึดใจพวกนั้นก็วิ่งพลูกันเข้ามาแล้วคราวนี้ทุกสิ่งประดามีไม่ว่าจะเป็นคบเพลิงจากใต้ตะเกียงแบตเตอรี่ไฟฉายก็นำมาส่องสว่างจับอยู่ยังบริเวณนั้นรอบด้านไปหมดน้อยน้อยน้อยพี่ชายใหญ่ของตระกูลคงวิ่งวนเวียนอยู่รอบรอบซากช้างอยู่เช่นนั้นพร้อมกับเรียกแล้วเรียกอีกไม่เคยมีครั้งใดที่คุณชายเชษฐาจะตกประมาทแทบจะคุมสติไว้ไม่ได้เท่าครั้งนี้เขาเตะสุดแรงเกิดเข้าไปที่บั้นท้ายของมันที่กองพะเนินอยู่ซึ่งฉากนั้นไม่ได้ไหวสะเทือนอะไรเลยเหมือนเตะภูผาทั้งลูกแล้วก็วิ่งเหมือนคนบ้าผ่านเท้าหลังทั้งสองข้างของมันจะอ้อมไปทางด้านศีรษะอีกชายันผู้ยืนอยู่ตรงบริเวณท้องอันนอนตะแคงอยู่ก็คว้าแขนเพื่อนไว้กระชากให้หยุดแล้วบีบแน่นพยักหน้าให้ดูไปที่พื้นตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่ท้องของมันทับอยู่ซึ่งไฟฉายของชายันส่องจับอยู่ก่อนแล้วเชษฐานั้นพอเห็นเข้าก็มีอาการหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมพานท้ายไรเฟิล .300 เวเทอร์บีแมกนัมของดารินโผล่ออกมาจากการนอนตะแคงทับของมันประมาณ2คืบแลเห็นได้ชัดเจนส่วนยาวทั้งหมดของไรเฟิลทั้งกระบอกหายเข้าไปภายใต้ร่างมหึมาที่นอนทับอยู่อนุชามองเห็นอาการทั้งสองระหว่างที่ตัวเองขึ้นไปไต่อยู่บนซากนั้นก็โดดลงมาสมทบด้วยและเห็นเข้าเช่นนั้นหลุดปากอุทานออกมาว่าโธ่น้อยพี่ชายใหญ่ของตระกูลกำมือแน่นแล้วเขาก็ปรับความรู้สึกตั้งสติได้ก่อนทุกคนขณะนั้นรอบบริเวณลูกหาบทั้งหมดพากันมายืนมุงอยู่เต็มและไม่มีใครพูดคำใดขึ้นทั้งสิ้นพากันเงียบกริบไปหมดณที่นั้นบัดนี้ใครทำเข็มตกสักเล่มก็คงได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนับแต่กระสุนนัดแรกได้ระเบิดขึ้น
มาจนถึงเวลาที่ทุกคนยืนล้อมซากช้างตัวนี้กินเวลาแห่งความโกลาหลเพียงไม่เกิน 4-5 นาทีเท่านั้นเรากับภาพที่เกิดจากความฝันวิปริตเว้นแต่ว่าสิ่งที่ยืนยันได้ว่าไม่ใช่ความฝันนั้นก็คือซากอันล้มตายเป็นเบือของช้างแวดล้อมทั่วไปหมดสิ่งอันปรักหักพังหินขยื่นและม่านฝุ่นที่ปกคลุมอยู่เหมือนหมอกทั่วไปกับปลอกกระสุนที่เกลื่อนกลาดอยู่เท่านั้นกับที่แน่ๆในขณะนี้ก็คือไรเฟิลของดาริงมองเห็นอยู่ว่าซากช้างตัวสุดท้ายที่ถูกยิงล้มได้ทับไว้โผล่ออกมาให้เห็นเฉพาะส่วนพานท้ายแต่เจ้าของน่ะมองไม่เห็นเพราะความใหญ่โตของคชสารร้ายตัวนั้นบังไว้ถ้ามันเป็นแค่กระทิงหรือกวางทุกคนก็คงจะช่วยกันหามซากของมันออกมาแล้วหรือต่อให้เป็นกองหินที่ถล่มทับก็ยังพอที่จะรื้อค้นก้อนหินช่วยกันรื้อออกทีละก้อนค้นหาสิ่งที่ถูกกลบอยู่ได้แต่นี่ซากช้างทั้งตัวน้ำหนักขนาดอย่างต่ำ 5-6 ตันอย่าว่าแต่จำนวนคนแค่10กว่าคนที่ยืนล้อมอยู่ในขณะนี้เลยต่อให้ทหารสัก1กองร้อยก็คงหามเคลื่อนย้ายมันออกไปจากตรงนั้นไม่ไหวเว้นแต่จะแล่ชำแหละตัดออกเป็นชิ้นส่วนเท่านั้นซึ่งแน่ละจะต้องกินเวลาอยู่ไม่ใช่น้อย

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

พระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่236

ทุกคนทำใจดีๆไว้ก่อนตอนนี้ที่เรารู้แน่ๆก็คือน้อยอยู่ใต้ซากของมันนี่แหละว่าแต่มีใครในจำนวนพวกเราค้นพบศพขยินหรือยังเชษฐาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแหบพร่าของเขาเมื่อนั้นทุกคนจึงนึกขึ้นมาได้ถึงขยินอีกคนหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็เห็นจะแจ้งกระตาว่าถูกงวงของมันงัดลอยละลิ่วข้ามหินก้อนนั้นไปนันอินนายชวนและลูกหาบอีก 3-4 คนก็ชวนกันวิ่งอ้อมไปทางก้อนหินลูกที่ชะโงกเอ็นอยู่นั้นทันทีอึดใจก็มีเสียงลงเลงพูดจากันขึ้นมีเสียงเรียกนามขยินเสียงสอบซักถามแล้วก็มีเสียงสูดปากครางหงิงหงิงทั้งสามเหลือบตามองดูหน้ากันแล้วอดีตพรานชดก็พูดโดยเร็วว่าเดี๋ยวผมจะไปดูมันเองครับพี่ใหญ่แล้วอนุชาก็เพ่นพรวดไปในทันทีชยันกระเชษฐายังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมความรู้สึกในขณะนี้ของทั้งสองคนก็คือขยินคงมีชีวิตอยู่แน่แต่จะพิการหรือบาดเจ็บคางเหลืองแค่ไหนเป็นอีกเรื่องนึงก็ยังดีบ้างอยู่หรอกที่มันยังไม่ถึงกระเหลกแหลกเหลวชนิดไม่มีโอกาสสั่งเสียอะไรได้อีกแล้วแต่ที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือดารินวราฤทธิ์โอกาสที่จะรอดชีวิตอยู่ได้ต่อไปคือศูนย์และชีวิตของดารินย่อมสำคัญเหนือกว่าขยินแน่นอนในความรู้สึกของเชษฐาและชยันครู่เดียวคนเหล่านั้นก็พากันโผล่กลับออกมาสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือแทนที่จะเห็นใครหามขยินเข้ามากลับเห็นเจ้าองคุลีมานแห่งลมช้างถูกประคองปีกมาคนละด้านโดยลูกหาบร่างใหญ่สองคนเดินกระเพกย่องแย่งหน้าตาบูดเบี้ยวเยเกเพียงแค่เชษฐาชยันมองแวบไปเห็นครั้งแรกเท่านั้นก็บอกได้ทันทีว่าอดีตนายบ้านลมช้างแทบไม่เป็นอะไรมากเลยเพราะมิฉะนั้นก็คงต้องหามกันแล้วขยินนั่นเจ้ายังไม่ตายหรอกเหรอเชษฐาร้องถามขึ้นด้วยความยินดีที่แทรกอารมณ์วิตกกังวลจนบอกไม่ถูกในขณะนี้ขึ้นมาแวบหนึ่งกลุ่มนั้นนำหน้าขยินเข้ามาจนถึงเขากับชยันยืนอยู่ขยินยังไม่ตายหรอกนายใหญ่ขยินหล่นเอาหลังกระแทกพื้นนอนจุกอยู่ร้องไม่ออกจนกระทั่งลุงอินไก่พวกนี้ไปช่วยแขนขาคอเหนียงมันยังไม่ถึงกระหักตอนมันงัดลอยขึ้นถ้าตกเอาหัวทิ่มลงขยินคงตายไปแล้วอู้นายหญิงของขยินล่ะเป็นยังไงบ้างประโยคหลังมันยังแสดงถึงการห่วงใยนายหญิงมากกว่าตัวเองเชษฐามองไปที่ซากช้างแล้วก็อึ้งไปอีกชยันเอื้อมมือไปจับแขนอันกำยำของกระเรียงใหญ่แห่งหล่มช้างไว้แล้วชี้ให้ดูผ่านท้ายไรเฟิลของดารินที่โผล่มาให้เห็นแค่สองคืบจากบริเวณส่วนท้องที่ทับเอาไว้ของช้างตัวนั้นเจ้านักเลงโตหล่มช้างพอเห็นเข้าก็แทบจะหายเคล็ดย่อสลัดพวกที่ประคองปีกออกไปทันทีก้มลงจ้องเขม็งแล้วคลานเข้าไปจับที่พานท้ายปืนนั้นพยายามจะโยกหรือดึงออกมาแต่มันไม่ขยับขยื่นเลยราวกับถูกทับอยู่ภายใต้ซุงมาฮือมาขยินสุดตัวนั่งแปะอยู่ตรงตำแหน่งท้องช้างนั่นเองแต่หันตัวกลับมาสีหน้าของมันขาวเผือดปราศจากสีเลือดซะยิ่งกว่าตอนกระย่องกระแย่งออกมาเมื่อตะกี้นี้ซะอีกขยินอนุชาเอ่ยขึ้นพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติที่สุดทั้งที่ภายในร้อนรุ่มแทบระเบิดเหมือนทุกคนในขณะนี้ขยินขณะที่ช้างตัวนี้เล่นเข้าใส่นายหญิงเราเห็นเจ้าพุ่งเข้าชนนายหญิงกระเด็นเข้าไปที่โคนหินก้อนนี้ใช่ไหมใช่แล้วพรานชดขยินชนนายหญิงล้มกลิ้งไปก่อนที่จะถูกมันทิ่มด้วยงาเพราะนายหญิงยืนขวางทางมันอยู่ไม่ยอมหลบ
ขยินเห็นนายหญิงกลิ้งเข้าไปใต้เพิงหินนี่แล้วขยินก็ยิงกระบอกปืนแย่ถึงตัวมันพอดีพอยิงตึงมันก็วัดงวงขึ้นขยินลอยข้ามหินไปนอนสลบอยู่นี่แปลว่ามันถูกปืนของขยินล้มคาที่อยู่ตรงนี้เหรอเจ้าหญิงมันไม่ล้มในนัดนั้นหรอกขยินเชิดถาตอบเสียงแผ่วต่ำเม้มริมฝีปากนั่นพอมันเอางวงงัดเจ้าลอยขึ้นพวกเราหลายคนก็ยิงเข้ามารวมจุดมันไม่ทันจะเคลื่อนไหวไปไหนได้ล้มลงทับตรงตำแหน่งที่นายหญิงกลิ้งอยู่ที่โคนหินนี่แหละปืนของนายหญิงก็ทับโผล่ด้ามออกมาให้เห็นอยู่นั่นมันเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่ร้ายกาจมากขยินมีสีหน้าตื่นผวาและวิตกกังวลเห็นได้ชัดนั่งอ้าปากค้างอยู่พักใหญ่ก็ขยับตัวอย่างแคล่วคล่องว่องไวเหมือนกับว่ามันจะลืมความเคล็ดยอกเจ็บปวดไปซะหมดสิ้นร้องออกมาโดยเร็วเสียงดังลั่นว่าเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งเดินหรือเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะขอให้ขยินฟังเสียงหน่อยว่าแล้วเจ้ากระเรียงร่างยักษ์ผู้มีคุณสมบัติพิเศษในด้านฟังเสียงก็ทอดกายลงพังภาพกับพื้นเอาหูแนบฟังตรงแผ่นดินใกล้บริเวณที่ด้ามไรเฟิลโผล่ออกมามันนอนฟังอยู่นานทีเดียวหูซ้ายฟังไม่ถนัดเอาหูขวาลงแนบดินอีกระหว่างนี้ทุกคนยืนนิ่งกันหมดมองที่ขยินเป็นตาเดียวชยันอดรนทนอยู่ไม่ได้ขยับปากแต่เชษฐาสะกิดไว้โดยแรงบอกความหมายให้สงบต่อมาขยินก็พงกหัวเงยขึ้นแล้วเกาะตัวของซากช้างขึ้นเป็นไงเอ็งได้ยินเสียงจิ้งหรีดหรือมดมันร้องบอกกับเอ็งว่ายังไงบ้างฮะขยินนานอินร้องถามมาขยินเอามือเคาะหูแล้วสะบัดหน้าแรงๆไม่สนใจกับคำถามของพรานครูผู้เฒ่าสีหน้าของมันส่อแววคลางแคลงพิศวงแล้วพูดอะไรอุบอิบพึมพำแทบจะฟังไม่ได้สับเชษฐาหันมากระซิบถามนานอินว่ามันบ่นว่าอะไรลุงอินมันบอกว่าถ้ามันจำไม่ผิดขณะที่มันเข้าชนนายหญิงกลิ้งไปนั่นมันสังเกตเห็นที่โคนหินเอ็นก้อนนี้มีแอ่งลึกจากพื้นลงไปประมาณสักหนึ่งวานายหญิงกลิ้งตัวลงไปถึงแอ่งที่มันมองเห็นอยู่ได้ก็ไม่น่าจะถูกร่างกายของช้างทับแหลกเพราะมุมเอ็นของหินจะยันร่างของช้างไว้ไม่ให้กระแทกถึงตัวได้แต่ซากช้างน่ะมันใหญ่มากจึงขวางบังไว้หมดทุกด้านทำให้เรามองไม่เห็นตัวแล้วมันได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหมชยันถามมาบ้างนานอินสั่นหัวมันไม่เห็นบอกนะหรือแสดงว่ามันได้ยินอะไรเดี๋ยวรอมันดูก่อนนายทหารทุกคนเห็นขยินเดินกระเพลกออกมาห่างจากซากช้างแล้วก้อนหินนั้นสังเกตอยู่พักหนึ่งแล้วก็เดินอ้อมไปทางด้านก้นช้างพยายามจะเบียดตัวเข้าไปให้ชิดมากที่สุดระหว่างร่างของช้างกับมุมหินเอ็นก้อนนั้นตะโกนเรียกนายหญิงนายหญิงนายหญิงซ้ำๆกันอยู่ทุกคนยืนดูเงียบๆต่อมาก็เห็นกยินถอยออกมาด้วยอาการวิตกกังวลเพิ่มขึ้นและพยายามจะไต่ปีนขึ้นไปบนร่างกายอันใหญ่โตนั้นทางด้านขาหลังแต่มันก็ปีนขึ้นไปไม่ถนัดเพราะแขนขายังเคลื่อนไหวไม่สะดวกนักไอ้ขยินนั่นเองจะทำอะไรบอกมาสิข้าจะช่วยมั่งก็ได้ขออย่างเดียวอย่าสั่งให้ข้าลากช้างตัวนี้ออกมาก็แล้วกัน
นานอินร้องบอกออกไปอย่างหงุดหงิดขยินหันรีหันขวางแล้วบอกเสียงห้าวๆลงมาว่าลุงอินลุงอินช่วยขยินหน่อยดิขยินปีนขึ้นไปบนตัวมันไม่ไหวก็เอ็งจะให้ข้าช่วยยังไงล่ะไอ้หอกหักนานอินตะโกนลั่นปีนขึ้นไปบนตัวช้างไปตรงคอมันโน่นแล้วหูฟังให้ดีตรงคอที่บังติดอยู่กับหินก้อนนี้บางทีจะได้ยินเสียงนายหญิงมั่งตรงนั้นน่ะตัวมันปิดไว้ไม่สนิทหรอกคงมีช่องทางอยู่บ้างอนุชาได้ฟังข้อความบอกของขยินได้อย่างถนัดชัดแจ้งแล้วเขาก็รวดเร็วเสมอก่อนที่ครูพรานผู้เฒ่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรพี่ชายกลางของตระกูลอดีตพรานหัวเห็ดก็เพ่นพรวดขึ้นไปบนตัวช้างที่ล้มตะแคงนั้นอีกครั้งคราวนี้เชษฐาและชยันก็ตะกายไต่ตามกันขึ้นไปอย่างรวดเร็ว

พรานชดไต่ตรงไปยังตำแหน่งคอของมันซึ่งเป็นรอยว้าวอยู่ทันทีท่ามกลางรอยเลือดที่ยังไหลอยู่รินรินจากรูบาดแผลซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าจะมาจากบาดแผลใดบ้างแล้วมันก็เป็นความจริงตามที่ขยินบอกไว้คือตรงบริเวณคอของช้างตัวนั้นมีเนื้อที่ประมาณฝ่ามือเศษเป็นช่องว่างอยู่ในระหว่างร่างกายของมันกับหินเอ็นที่มันตะแคงร่างล้มขาดใจตายบังอยู่นั้นไม่ถึงกับปิดตันบังก้อนหินไว้ทั้งหมดขณะนี้มองเห็นเป็นช่องโพรงลงไปอนุชาตะโกนสั่งให้นายหนานอินยนต์ไฟฉายขึ้นมาให้เห็นทันทีพอรับได้เขาก็พยายามเบียดแทรกตัวเข้าไปยังตำแหน่งช่องนั้นฉายไฟลงไปแต่ปรากฏว่ามันส่องสว่างให้เห็นช่องลงไปได้แค่ศอกเศษเท่านั้นต่อจากนั้นก็กระทบกับส่วนร่างกายของไอ้ช้างตัวนั้นอีกเนื่องจากโคนหินว้าวเข้าไปน้อยน้อยน้อยพี่ชายกลางก้มลงนอนพังภาพตรงตำแหน่งนั้นป้องปากตะโกนลงไปทางช่องนั้นอยู่หลายครั้งเชษฐากชยันก็เข้ามารวมกลุ่มช่วยตะโกนเรียกอยู่ด้วยเหมือนจะแววมาจากคนละซีกโลกแต่ปรากฏเสียงชนิดหนึ่งท้ายจะร้องตอบหรือร้องเรียกสวนขึ้นมาทว่ามันดูห่างไกลเหลือเกินและจับสับกระแสไม่ได้แน่ชัดว่าเป็นคำพูดเช่นไรเป็นแค่เสียงวี่แววเท่านั้นเพื่อให้แน่ใจที่สุดทั้งสามช่วยกันร้องเรียกซ้ำๆลงไปอีกแล้วเงี่ยหูฟังมีเสียงอู้อี้ตอบขึ้นมาจากช่องทางเล็กๆนั้นจริงๆไม่ได้เกิดจากประสาทหลอนแต่เนื่องจากคงจะมีสิ่งที่ใหญ่โตอับทึบบดบังสกัดกั้นไว้เสียงนั้นจึงเบาบางที่สุดจนแทบจะไม่ได้ยินและยังจับข้อความไม่ได้อยู่ตามเดิมเพียงแต่เชื่อแน่ได้อย่างเดียวว่าเป็นเสียงของดารินแน่นอนพบแล้วอยู่ใต้ซอกหินนี่เองอนุชาและชายันร้องขึ้นเอ็ดอึงอย่างดีใจสุดขีดแม้จะยังไม่รู้แน่ว่าดารินขณะนี้ตกอยู่ในสภาพเช่นไรแต่การให้เสียงให้ได้ยินขึ้นมาได้ก็แปลว่าหล่อนยังไม่ตายแต่จะสาหัสพิการหรือตกอยู่ในภาวะอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งพวกลูกหาบทุกคนไหวตัวพรึบอย่างตื่นเต้นยินดีกันทั่วหน้าเชษฐาเองบัดนี้หน้าเริ่มมีสีเลือดขึ้นเอามือสะกิดทั้งชยันและอนุชาบอกโดยเร็วว่ามัวแต่ตะโกนเรียกอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีทางจะช่วยน้อยได้หรอกและน้อยพยายามจะพูดบอกอะไรขึ้นมาเราก็ได้ยินไม่ถนัดเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่เรียกหรือถามอะไรอยู่เลยสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือต้องเคลื่อนซากช้างเวรตัวนี้ออกไปพ้นแล้วก็จะเห็นเองว่าน้อยอยู่ในสภาพไหนปัญหาเกิดขึ้นอีกครั้งดารินวราฤทธิ์ยังพอมีชีวิตรอดอยู่ในขณะนี้ทุกคนรู้ชัดออกไปแล้วแต่จะทำอย่างไรจึงจะช่วยกันเคลื่อนย้ายซากช้างใหญ่ออกไปได้นานอินและพวกลูกหาพูดกันลงเลงจอกแจ๊กปรึกษาหารือกันทุกคนก็ดูเหมือนจะจนปัญญากันไปหมดมันเหลือกำลังจริงๆสำหรับคนเพียง15คนจะช่วยกันผลักดันซากช้างให้ขยับขยื่นออกไปได้ถ้ามีควายสัก 7-8 ตัวอย่างสมัยก่อนก็ยังพออาศัยแรงลากฉุดได้บ้างยิ่งรู้ว่าดารินพอมีชีวิตอยู่แต่ภาวะใดยังไม่ทราบทุกคนยิ่งกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปหมดการช้าออกไปเท่าใดก็เท่ากับโอกาสที่จะช่วยเหลือยิ่งน้อยลงไปเพียงนั้นหล่อนอาจจะบาดเจ็บร่างกายบางส่วนอาจจะถูกบดทับอยู่แต่ยังไม่ตายหรืออาจจะหมกตัวอยู่ใต้ก้อนหินเอ็นปลอดภัยจากซากช้างทับแต่อากาศหายใจน้อยลงเต็มที
ุกคนคิดวุ่นวายไปหมดจากสิ่งที่ไม่สามารถจะคาดคะเนได้นั้นเชษฐาตัดสินใจเด็ดขาดกระโดดลงจากท้องช้างตัวนั้นหันไปบอกชยันกับอนุชาว่าคอยเรียกไว้ทุกระยะนะแล้วคอยฟังเสียงตอบขึ้นมาด้วยเดี๋ยวฉันจะจัดการบางสิ่งบางอย่างดูเองว่าแล้วเขาก็แล่นออกไปตรงที่โล่งขณะนั้นเห็นหนานอินทำดีที่สุดเท่าที่แกจะทำได้คือเกณฑ์เอาลูกหาดทั้งหมดใช้เชือกไนลอนขนาดใหญ่สั่งให้ผูกขาซากช้างไว้ทั้งขาหน้าและขาหลังแบ่งกำลังกันเตรียมจะออกแรงฉุดดึงลุงอินไม่ต้องต่อให้ดึงกันจนขี้แตกก็ไม่มีทางจะเคลื่อนขยื่นมันได้หรอกสำหรับกำลังคนแค่นี้เขาร้องบอกพรานผู้เฒ่าแล้วก็ป้องปากแงนหน้าขึ้นตะโกนสุดเสียงโดยที่ใครก็คิดไม่ถึงด้วนด้วนด้วนอยู่ไหนพวกเรากำลังต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าด้วนมาที่นี่เดี๋ยวนี้มาที่นี่เร็วเสียงของเชษฐาดังก้องกังวานไปไกลกลางป่าหินอันเงียบสงัดทุกคนเงียบกริบไปอีกครั้ง

ราชสกุลพี่ใหญ่ของคณะหันไปรอบๆแล้วตะโกนซ้ำๆอยู่เช่นนั้นพักใหญ่เหงื่อการของเขาเริ่มแตกซึมแต่แล้วก็แทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความดีใจขีดสุดเมื่อได้ยินเสียงร้องแอตอบมาจากความเงียบห่างออกไปทางหลังหมู่หินด้านตะวันตกจากเหตุการณ์ที่ประจนประจันกันหยกหยกเสียงช้างทำให้ต้องสะดุ้งแต่เชษฐาไม่หวั่นไหวเลยตรงข้ามกลับเต็มไปด้วยความปิติเหลือที่จะกล่าวเสียงร้องชนิดนั้นเป็นเสียงร้องตอบในสำเนียงปกติธรรมดาของช้างไม่ใช่เสียงอันสำแดงถึงความประสงค์ร้ายผิดไปกว่าไอ้โขลงช้างผีสิงที่เพิ่งจะแตกกระจายหนีไปหยกหยกเขาเชื่อแน่และจำได้ว่ามันเป็นเสียงของเจ้าด้วนแน่นอนจึงตะโกนเรียกซ้ำๆออกไปอีกร้องเร่งให้มันเข้ามามีเสียงป่าหินลั่นเล็กน้อยแล้วชั่วอึดใจเดียวกฎจสารใหญ่ตัวหนึ่งก็โผล่ให้เห็นสันหลังพ้นแนวโขดหินล้อมรอบดุมดุมเข้ามาตามทางด่านด้านตรงข้ามกับที่ดารินถูกทับอยู่มันช้าไปบ้างเพราะค่อยๆเดินไปเหยียบซากช้างที่ถูกยิงล้มอยู่เกลื่อนเหล่านั้นตรงเข้ามาตามเสียงร้องเรียกของเชษฐาพี่ใหญ่ระวังนะครับระวังมันจะสวมรอยเข้ามาโดยไม่ใช่ไอ้ด้วนอนุชาร้องบอกละล่ำละลักออกมาเมื่อเห็นเชษฐากำลังจะพุ่งตรงสวนเข้าไปหาแต่พี่ชายใหญ่ไม่หวั่นไหวใดๆทั้งสิ้นตอบมาว่าเจ้าด้วนแน่ไม่ใช่ช้างอื่นหรอกแต่ทุกคนช่วยระวังไว้ก็แล้วกันถ้าไม่ใช่เจ้าด้วนก็ยิงคุ้มกันให้ด้วยบนหลังของซากช้างอนุชาและชยันผู้ไม่ยอมประมาทเตรียมไรเฟิลพร้อมทันทีส่องไฟจ้องตาเขม็งไปทางเชษฐาแล้วช้างตัวเท่าตึกอันเป็นเจ้าของเสียงที่ร้องตอบมานั้นก็ปรากฏกายให้เห็นชัดเมื่อมันพ้นโขดหินริมทางด่านออกมาได้มันเดินงุดงุดตรงเข้ามาเชษฐาวิ่งเข้าไปทันทีเพราะจำได้แน่นอนว่ามันคือเจ้าด้วนไม่ผิดตัวไปแน่ก็ไม่อาจบอกตนเองได้เหมือนกันว่าเหตุใดจึงกล้าหาญที่จะเข้าไปหามันเช่นนี้ทั้งที่ไม่เคยมาก่อนเจ้าด้วนอาจจะคุ้นเคยกับดารินก็จริงแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนักว่ามันจะเชื่องกับทุกคนในคณะแต่เขาก็กล้าเสี่ยงแล้วเข้าถึงตัวกันซึ่งหน้ามือหนึ่งก็คว้าปลายงวงที่ยื่นส่งมาให้จากนั้นเชษฐาก็มีอาการเหมือนจะ

ซึ่งอยู่บนซากช้างตัวนั้นก็ยังเพ่นลงมาแทบไม่ทันโดดไปยืนคุมเชิงอยู่ด้านหนึ่งบัดนี้เชษฐานำช้างใหญ่หางด้วนอันได้แสดงความรักและภักดีขีดสุดกับดารินเป็นส่วนตัวมาก่อนแล้วเข้ามาถึงพร้อมกับร้องบอกมันด้วยเสียงอันดังและชัดเจนว่าด้วนนายหญิงของเจ้าน่ะติดอยู่ใต้ซากช้างตัวนี้ไม่มีใครจะช่วยเหลือเขาได้เลยนอกจากเจ้าตัวเดียวเท่านั้นพยายามเคลื่อนย้ายผลักมันออกไปพยายามเอามันออกไปให้เบาและนิ่มนวลที่สุดเราไม่รู้ว่านายหญิงของเจ้าถูกทับอยู่ในสภาพไหนร่างกายบางส่วนอาจจะแหลกไปแล้วก็ได้เรากับจะรู้ภาษามนุษย์หรือมิฉะนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ดีที่สุดแล้วเจ้าด้วนชูงวงขึ้นร้องแปรนขึ้นมาครั้งหนึ่งเริ่มหมุนตัวแล้วเดินไปรอบๆหินก้อนนั้นทุกคนสงบนิ่งแล้วจ้องมองมันเป็นตาเดียว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคัดเลือกเส้นทางต้นแบบและสถานที่ราชการต้นแบบยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบในการทำงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานโครงการเชียงใหม่เมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569โดยในด้านการพัฒนาเส้นทางต้นแบบมีหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้นจำนวน22เส้นทางและในส่วนของการพัฒนาสถานที่ราชการต้นแบบมีส่วนราชการและหน่วยงานจัดส่งผลการดำเนินงานเข้ามาประเมินรวมทั้งสิ้น39หน่วยงานโดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานและคัดเลือกหน่วยงานอย่างเข้มข้นโดยพิจารณาตามเกณฑ์ตัวชี้วัดในมิติความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทัศนียภาพที่สวยงามความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายตลอดจนผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยได้ทำการประเมินและคัดเลือกเส้นทางต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามให้เหลือจำนวน5เส้นทางและคัดเลือกสถานที่ราชการต้นแบบเมืองสะอาดถนนสวยดอกไม้งามจำนวน10สถานที่ทั้งนี้เส้นทางและสถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับมอบรางวัลประกาศกิตติคุณระดับจังหวัดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยกระดับมาตรฐานสถานที่ราชการและเป็นต้นแบบที่ดีในการบูรณาการการพัฒนาภูมิทัศน์ของจังหวัดเชียงใหม่ให้น่าอยู่และยั่งยืนต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนลักษณะนามของการบ้าน
10: วันเนี้ยพี่เล่นกับก้อยไม่ได้นะเพราะมีการบ้านด้วย
11: ครูให้ทำการบ้านเหรอจ๊ะ
10: ใช่ครูให้ทำการบ้านตั้งหลายตัวแย่จังเลย
9: วิเชียรมาศพี่เก่งเนี่ยใช้ลักษณะนามผิดอีกแล้ว
11: ลักษณะนามว่าตัวนี่ใช่ไหม
9: ใช่นั่นแหละเวลาจะใช้ลักษณะนามต้องดูคำนามให้ดี
11: ลักษณะนามของการบ้านใช้ว่าอะไรถึงจะถูกล่ะ
9: ก็ต้องดูสิว่าต้องการบอกอะไรถ้ามีหลายวิชาก็ใช้ว่ามีการบ้านหลายวิชาถ้าต้องการบอกว่ามีกี่อย่างก็ใช้คำว่าอย่างถ้าต้องการบอกว่ามีกี่ข้อก็ใช้คำว่าข้อแต่ที่แน่ๆไม่ใช้คำว่าตัวจ้ะคำว่าการบ้านใช้ลักษณะนามได้หลายคำต้องเลือกใช้ให้ตรงความหมาย
12: และพบกันใหม่นะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนประชาชนเรียนรู้กินอร่อยอย่างสมดุลผ่านอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพหวังต่อยอดวิถีการกินที่ลดหวานมันเค็มสู่สุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนที่ตลาดสายตระเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งสายกินและสายสุขภาพเข้าร่วมงานต่างแต่งกายในชุดไทยและชุดไทยท้องถิ่นในงานมหกรรมอาหารรสชาติแห่งศรัทธามนต์เสน่ห์อาหารใต้วิถีสุขภาพเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงและสสส.การจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกินอาหารอย่างสมดุลโดยเฉพาะการลดหวานมันและเค็มรวมถึงการรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อพร้อมนำแนวคิดด้านสุขภาพมาผสมผสานกับอาหารและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สำหรับกิจกรรมภายในงานมีหลากหลายรูปแบบทั้งบูธสาธิตและชิมขนมศาสตร์เดือน10อาทิขนมเจาะหูขนมเทียนและขนมค่อมสามเหลี่ยมการสาธิตศิลปะการแทงต้มสามเหลี่ยมและการสาธิตตำรับแกงคั่วสมรมศาสตร์เดือน10สูตรสุขภาพโดยสุดยอดแม่ครัวจาก6ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะการนำเสนอเมนูสุขภาพที่เน้นการลดหวานมันเค็มตลอดจนการแนะนำเซามิเตอร์เครื่องมือสำหรับช่วยประเมินปริมาณเกลือหรือความเค็มในอาหารเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมและสามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ส่งต่อความอร่อยและอัตลักษณ์ของอาหารใต้ในช่วงเทศกาลศาสตร์เดือน10แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ด้านสุขภาพผ่านอาหารใกล้ตัวช่วยให้ประชาชนได้เห็นแนวทางการปรับพฤติกรรมการกินโดยเฉพาะการลดหวานมันเค็มและเลือกรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นพร้อมต่อยอดไปสู่การมีวิถีชีวิตที่สมดุลและสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่องในชุมชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสูบบุหรี่ผิดที่มีโทษปรับ
13: เหม็นบุหรี่จังเลยเว้ยใครมาสูบบุหรี่บนรถเนี่ยวะนั่นไงจนจอไอ้หนูนี่มันบนรถเมล์นะเฮ้ยไม่รู้ระหว่างบนรถโดยสารขาสาธารณะเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่นะเอ้า
14: โธ่ยายนี่ผมอุตส่าห์นั่งชิดติดริมหน้าต่างแล้วนะควันน่ะก็ไปได้ไปโดนหน้าคนอื่นซะหน่อย
15: สูบบุหรี่บนรถเมล์แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะสูบบุหรี่ผิดที่กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่กำหนดให้สถานที่สาธารณะและที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดไม่ให้มีเขตสูบบุหรี่ภายในบริเวณที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างหากฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่มีโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทและหากสูบบุหรี่ในยานพาหนะสาธารณะเช่นรถเมล์มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทเชียวนะคะฉะนั้นรู้แล้วอย่าทำเลยนะคะ
14: อุ้ยค่าปรับไม่คุ้มกับค่าบุหรี่เลยโอ้ยไม่สูบแล้วก็ได้จ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ปปส.ภาค5จัดประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนเปิดเวทีให้ผู้ผ่านกระบวนการยุติธรรมและการบำบัดรักษายาเสพติดแสดงศักยภาพพัฒนาฝีมือสร้างงานสร้างอาชีพและก้าวกลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิที่โรงแรมคุ้มภูคำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานปปส.ภาค5จัดโครงการประกวดฝีมือช่างตัดผมฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดสายใยแห่งชุมชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปิดพื้นที่แห่งโอกาสให้แก่ผู้ผ่านหรือผู้อยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดและผู้ผ่านหรืออยู่ระหว่างกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้แสดงศักยภาพและทักษะด้านวิชาชีพตัดผมชายโดยมุ่งหวังให้เวทีครั้งนี้เป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นพื้นที่ของการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้สังคมได้มองเห็นความสามารถและศักยภาพของผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสุจริตและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เป็นประธานเปิดโครงการเลขาธิการปปส.กล่าวว่าสำนักงานปปส.ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่ผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้สิ้นสุดเพียงการบำบัดรักษาหรือการผ่านกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นแต่การช่วยให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมายืนได้ด้วยตนเองมีอาชีพมีรายได้และได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การคืนคนคุณภาพกลับสู่สังคมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานปปส.จึงจัดโครงการนี้ขึ้นโดยใช้ทักษะวิชาชีพช่างตัดผมเป็นต้นทุนในการสร้างอนาคตใหม่รางวัลและการรับรองความสามารถจากการแข่งขันสามารถเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางในการประกอบอาชีพและต่อยอดไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นช่างตัดผมมืออาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูงชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและถ้วยรางวัลเลขาธิการปปส.พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 55,000 บาทและประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนด้วยการแข่งขันไม่ได้มุ่งเพียงการค้นหาผู้มีฝีมือเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นว่าทักษะที่มีสามารถต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้อย่างสุจริตจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนรังนก
1: พี่พศซื้ออะไรมาครับ
0: พี่ซื้อขนมรังนกมาฝากใจดีกับดีใจจ้า
2: เอ๊รังนกใจดีเคยเห็นเป็นแบบขวดแต่ที่พี่พศซื้อมาทำไมเป็นเส้น
0: ๆอ๋อรังนกที่เป็นขวดเขาเอามาจากน้ำลายของนกนางแอนเอามาต้มใส่น้ำตาลจ้าส่วนขนมรังนกเนี่ยเป็นขนมที่ใช้มันเทศหรือเผือกหั่นเป็นเส้นฝอยๆทอดสุกแล้วคลุกกับน้ำตาลเคี่ยวจัดเป็นกองๆดูแล้วคล้ายรังนกจริงๆจ้า
2: คนสมัยก่อนนี่เก่งจริงๆนะคะเอาขนมธรรมดาธรรมดามาตกแต่งจนกลายเป็นขนมหน้าตาน่าทาน
1: แถมยังอร่อยมากๆอีกด้วยครับ
2: แบ่งให้ใจดีชิมบ้างสิดีใจหยุดนะ
0: น้องๆหนูๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นครศรีธรรมราชเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงชูแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่บริเวณปากพนังริเวอร์ฟอนต์อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีเปิดโครงการยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยมีนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองปากพนังท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เติบโตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่ในระยะยาวและยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยการประกวดประติมากรรมจากขยะทะเลที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำวัสดุเหลือใช้และขยะทะเลมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดขยะและเพิ่มคุณค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมตามรอยพ่อสานต่อวิถีรักโลกปากพนังกลีนวิถีที่นำเสนอการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติวิถีชีวิตชุมชนและแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันการขับเคลื่อนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นครศรีธรรมราชเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่นครศรีธรรมราชเที่ยวให้มากขึ้นพร้อมรักพื้นที่ให้ยั่งยืนเพื่อให้ดีต่อคนดีต่อชุมชนและดีต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR โค้ดได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนไม่ได้จดทะเบียนสหกรณ์อ้างชื่อสหกรณ์ไม่ได้นะ
13: คุณวิเชียน
14: ครับผม
13: ได้ข่าวว่าจะตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังเหรอ
14: ครับ
13: แถมโฆษณาให้คนมาซื้อปลาที่สหกรณ์ตัวเองด้วยเหรอ
14: ยังไม่ได้จดทะเบียนสหกรณ์หรอกครับผู้ใหญ่แค่คิดว่าจะเปิดก็เลยลองถามชาวบ้านดูว่าถ้าเปิดเป็นสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาในกระชังแล้วขายปลาราคาถูกดีไหมเท่านั้นแหละ
13: อ๋อเหรอถ้างั้นต้องชี้แจงชาวบ้านว่าไม่ใช่สหกรณ์แค่คิดจะตั้งเฉย
14: ๆ
13: ฉะนั้นคุณวิเชียนอย่าทำโฆษณาขายปลาในนามสหกรณ์นะครับ
14: เอ้าทำไมล่ะผู้ใหญ
15: ่เพราะใครที่ใช้คำสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อเป็นส่วนหนึ่งทางธุรกิจโดยที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 5,000 บาทจนกว่าจะเลิกใช้ชื่อสหกรณ์ฉะนั้นคุณวิเชียรต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนถ้าจะใช้ชื่อสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรค่ะ
14: ครับผมขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากนะครับที่ช่วยแนะนำครับ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอก
16: แต่เฝ้าตามรักษาจิตใจของไม่ไปอดีตไม่ไปในอนาคตทำปัจจุบันให้มันแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาจิตไม่กังวลเพราะอดีตอนาคตจิตมันไม่มีอะไรแล้วมันก็มีแต่ปัจจุบันธรรมซึ่งตามดูตามรู้ตามสังเกตธาตุขันธ์จิตใจของที่ปรากฏอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างว่าวันนั้นกับวันนี้วันนี้กับเมื่อวานนั้นไม่เหมือนกันความต่างของความรู้สึกนึกคิดมันไม่เหมือนกันในช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยกับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินในความรู้สึกนึกคิดใดๆที่มีอยู่มันต่างกันด้วยเหตุแห่งความเข้าใจอย่างนี้ในข้อวัดปฏิบัติใดๆจึงบอกเหตุบอกผลบอกบุญบอกกุศลบอกคุณงามความดีของใจกับทุกคู่ทุกคนที่มีอยู่ ันจะนำพาข้อวัดปฏิบัติให้ละเอียดขึ้นรอบคอบหนักแน่นขึ้นถ้าไม่เห็นธาตุแท้งความมีเหตุมีผลธาตุแท้งความละเอียดอ่อนมันเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใช้การเฝ้าฝึกปฏิบัติที่เพียรเพ่งพยายามอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราถึงบอกว่ามีความเย็นมีความหนักแน่นมีความละเอียดพอที่จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราวางเขาวางเขาให้สนิทพอวางเขาให้สนิทเหลือแต่ความเป็นเราที่จะต้องดูแลรักษาตามเยียวยาด้วยธรรมะที่มีอยู่โดยรูปแบบต่างๆด้วยการฟังเทปธรรมะด้วยการอ่านหนังสือธรรมะด้วยการนึกถึงคุณงามความดีของตนและบุคคลอื่นที่ต่อเนื่องกับตนนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามกับใจของจิตของเราใจของเราก็จะมีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตมีความผ่องใสอยู่ตลอดเวลาได้แล้วมันก็ดูประเดียวประดาว7วัน15วันดูเหมือนนึกแป๊บเดียวพร้อมหน้าจิตใจเราไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตทำแต่ปัจจุบันให้แจ่มแจ้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นย้อนไปกลับมาถึงเหตุหนึ่งคุณงามความดีที่เราได้ทำกรรมที่เราได้ก่อได้ทบทวนในเรื่องบุญกุศลคุณงามความดีที่ใจเราได้ฝึกได้ปฏิบัติมาเมื่อมีกำลังใจดีแล้วใจเราก็มีลักษณะอิ่มเอิบในจิตในใจของความรู้สึกร่าเริงเบิกบานมันก็เกิดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมที่เราได้มองดูได้สังเกตตาได้ดูหูได้ฟังใจได้รับรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่กับตัวเราก็มีความรู้สึกเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสไปหมดจิตใจเราก็มีลักษณะร่าเริงเบิกบานอยู่อย่างนี้อาศัยใจที่เราได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงรู้ว่าละเอียดลงละเอียดลงเย็นลงเบาลงสบายลงสะดวกลงความเป็นศีลเป็นธรรมในจิตในใจเราค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างนี้อาศัยธรรมอาศัยศีลอาศัยเหตุแห่งความละเอียดความเย็นความรอบคอบความสุขุมใน

เมื่อโดยหลักเหตุหลักผลแล้วใจเราก็ค่อยเย็นลงเย็นลงอาศัยว่าได้ฝึกได้ปฏิบัติปัญญาจึงเกิดขึ้นได้ทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อาศัยว่าพิจารณาเหตุแห่งความดีของตนทุกวันทุกวันความดีเราพอหรือยังให้ทานเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังตัวตาดูศีลของเรามีความบกพร่องแค่ไหนอย่างไร ดูข้อวัดปฏิบัติของตนมีลักษณะอย่างไรตรวจตาด้วยความละเอียดทบแล้วทวนอีกทวนแล้วทบอีกอยู่อย่างนั้นจนเกิดความรู้สึกร่าเริงเบิกบานในจิตในใจของเราว่าเต็มไปด้วยบุญกุศลเต็มไปด้วยคุณงามความดีที่ปรากฏอยู่กับใจจิตมันก็จะกำหนดอยู่ในลักษณะอย่างนี้ความเศร้าหมองขุ่นมัวก็ไม่ปรากฏขึ้นเมื่อจิตไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วจิตก็มีแต่เหตุปัจจัยที่ดีงามเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนหนึ่งข้อวัดปฏิบัติจึงรู้อ๋อมีอย่างนี้เป็นเช่นนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยหลักใจที่นิ่งที่สงบลงได้อาศัยหลักใจที่เย็นลงได้จึงทำให้รู้ได้ตื่นลึกหนาบางในสิ่งที่เป็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเย็นลงเบาลงธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นในส่วนของข้อวัดปฏิบัติค่อยปรากฏได้กับใจของถึงบอกว่าไม่ประมาทในบุญกุศลไม่ประมาทในคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างกรณีคืออาหารที่จะหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้อยู่เย็นเป็นสุขได้แม้ว่าร่างกายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่อาหารของใจมันแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกว่าอยู่ก็พร้อมไปก็พร้อมอยู่ก็ดีไปก็ดีเพราะเรามีคุณงามความดีเพียงพอเมื่อเรามีเหตุถึงคุณงามความดีเพียงพอเราจึงไม่ต้องไปห่วงอดีตห่วงอนาคตทำปัจจุบันให้เกิดความผ่องแผ้วในจิตในใจในทุกเรื่องทุกอย่างยิ่งเห็นจริงเห็นจังลงไปในกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงทุกวันเมื่อวานกับเวลานี้ไม่เหมือนกันวันก่อนกับเมื่อเวลานี้ยิ่งต่างกันไกลอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วยิ่งต่างกันมากเมื่อปัญญามันกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้อันนี้จังคือมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนมันมีสภาพที่ไม่ทนทานมันมีสภาพที่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวความจริงมันปรากฏได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้อาศัยหลักปฏิบัติซึ่งก็ดูเข้าใจรู้เข้าใจอันเป็นส่วนเหตุส่วนผลที่มีอยู่กับใจของในส่วนหนึ่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้มีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างนี้มีความรอบคอบเป็นอย่างนี้ความเยือกเย็นเป็นอย่างนี้จึงเป็นเหตุแห่งความไม่ตกต่ำในใจของปัญญามันเกิดขึ้นกับเรื่องที่เป็นโลกธรรมทั้งหมดมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีทุกข์มีสุขมีนินทามีสรรเสริญปัญญามันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็วางด้วยลักษณะของความเป็นกลางอันนี้คือลักษณะของจริงที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงใจจึงนิ่งใจจึงเฉยใจจึงว่างใจจึงวางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาต่อไปว่าการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์สิ่งท่อที่รักต้องจากนะเป็นทุกข์สิ่งที่สมหวังนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่สมหวังนั้นเป็นอย่างไร

0: จารณาได้ในเหตุผลที่เกิดขึ้นกับใจของว่าทุกโทษเวรภัยมีอยู่ตลอดที่เผลอจึงรู้อ๋อเป็นอย่างนี้จังหวะเผลอที่เผลอมีได้และเป็นได้เป็นเช่นนี้อย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนประมาทเราก็มีสิทธิ์ที่จะขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตจิตใจของเรานั้นถ้าพิจารณาด้วยหลักแห่งความมีสติสัมปชัญญะที่ละเอียดแล้วย่อมเห็นจริงเห็นจังในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ทำให้เตือนเจ้าของได้สอนเจ้าของได้แม้ส่วนอื่นใดก็เป็นอุปกรณ์สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลักษณะสอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเตือนเราได้สอนเราได้ความรู้สึกของเราก็เข้าใจอะไรต่อมีอะไรได้ง่ายขึ้นในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ตื้นลึกหนาบางใดทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่อันเป็นเหตุแห่งคุณงามความดีอันเป็นผลแห่งคุณงามความดีที่เราทุกคนเข้าใจจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงใจเรานิ่งใจเราเย็นใจเราเฉยแล้วเราถึงบอกว่านิ่งเฉยได้กับทุกสิ่งทุกอย่างใครจะยกก็เท่านั้นใครจะไม่ยกก็เท่านั้นใครจะชอบก็เท่านั้นใครจะไม่ชอบก็เท่านั้นใครจะพอใจก็เท่านั้นใครจะไม่พอใจก็เท่านั้นใจเรามันรู้แล้วว่าคืออะไรเห็นสัจธรรมของชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหามายาที่มีอยู่โดยทั่วไปจิตใจเราจึงไม่ได้ไปวิตกวิจารกับเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าว่ารู้เฉยรู้นิ่งรู้เย็นรู้สงบอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความรู้สึกใดที่จะต้องออกไปรับรู้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าเท่านั้นแค่นั้นไม่มีอะไรสุดของที่สุดก็เท่านั้นแค่นั้นไม่มีอะไรจะวือหวาอย่างไรก็ประเดี๋ยวประดาวก็หมดไปตามกระแสของโลกวิสัยใจเราจึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้มีความรู้สึกกระเพื่อมใดๆจิตใจเราจึงไม่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะตื่นเต้นหรือมีความรู้สึกว่าน่าจะดีใจเสียใจกับเป็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนดับไปเป็นธรรมดาปัญญาเมื่อมากำหนดระลึกรู้ได้อย่างนี้จึงเห็นความเป็นศีลเป็นธรรมที่ปรากฏกับใจของว่าจิตใจของเราไม่ได้กำเริบกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องไม่เป็นเรื่องใครจะเชิดใครจะแช่งใครจะบ่นใครจะอย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราไม่เห็นจะต้องมีอะไรสุดท้ายมันไปตามกระแสของโลกของมันอยู่อย่างนั้นยิ่งใจเรามีใจเราก็มีความอบอุ่นอยู่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าแพ้เป็นไม่มีความรู้สึกจะต้องระแวงสงสัยใดๆมีความรู้สึกว่าเพียงแต่จะดูกายดูจิตดูใจของให้มันพ้นไปตามกระแสแห่งความเป็นไปได้ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเหลือวิสัยก็เป็นไปตามกรรมตามวาระเจตนาคุ้มครองตัวเองได้จึงเป็นผู้ที่ปลอดเวรปลอดภัยปลอดทุกสิ่งทุกอย่างจึงพยายามเน้นย้ำให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็คงต้องเสียหลักกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอาศัยเหตุถึงความเข้าใจได้อย่างนี้จึงต้องฝึกและปฏิบัติความสงบสงัดของใจจึงค่อยเย็นลงเย็นลงนิ่งลงนิ่งลงทำให้เรานั้นสลัดได้ในที่สุดจิตของเรามันก็อยู่เหนือจากโลกวิสัยใครจะอยู่ก็ไม่เป็นไรใครจะตายก็ไม่เป็นไรใครจะมาก็ไม่เป็นไรใครจะไม่ไปไม่มาก็ไม่เป็นไรใจเรามันก็รู้เท่าทันต่ออารมณ์ของตัวเองรู้เท่าทันต่อความรู้สึกนึกคิดของตัวเองรู้ทันต่อความจริงของสังขารของตัวเองใจเราจึงนิ่งและเย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือหลักของการปกป้องด้วยหลักของการฝึกสติสัมปชัญญะ ในทางปฏิบัติจึงเป็นเรื่องของความละเอียดแต่ละคนจำต้องฝึกจำต้องอบรมอยู่อย่างนี้การยกของจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนประกอบอื่นใดก็ไม่มีนะถ้าเราปิดหูปิดตาปิดปากปิดอะไรแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นท่านการดูการสังเกตตัวเองยิ่งเป็นเรื่องเหตุผลของใจที่จะทำให้เราหนีจากอำนาจความยึดติดหนีจากอำนาจจากความผิดถูกชั่วดีหนีจากความจริงความจริงที่มีอยู่ทำให้เราเป็นคนที่รู้ได้เข้าใจได้อ๋อมีลักษณะอย่างนี้อาศัยการเฝ้าฝึกปฏิบัติอาศัยการทำความภาคความเพียรที่ต่อเนื่องอันเป็นเหตุแห่งความเข้าใจได้ว่าอ๋อมีลักษณะเป็นอย่างนี้เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรฝึกฝนเพียรอบรมจนใจเรามันเย็นลงเย็นลงในส่วนของธรรมะปฏิบัติจึงรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อาศัยเหตุแห่งคุณงามความดีที่แล้วปฏิบัติแล้วอบรมแล้วเพียรแล้วพยายามแล้วจึงทำให้เรานั้นเข้าใจได้ง่ายภาวิโตภาวุรีกะโตเพียรในมากบากใจเพราะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราจะได้ไม่มาลำบากใจเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องกับกิเลสของชาวบ้านปัญญาซึ่งกำหนดได้ในลักษณะของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปได้กับทุกสิ่งทุกอย่างถึงบอกว่าเตือนเป็นสอนเป็นอยู่ตลอดเวลาใครจะเตือนไม่เตือนแต่เราก็เตือนเจ้าของสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเห็นจากสภาพที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นจากสภาพที่เราเป็นจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่าที่สุดเราก็คงจะต้องเป็นคนรับภาระธุระใจเราเองเราก็คงจะต้องเป็นคนที่รับธุระภาระของตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเพราะหนักกับเบาเป็นเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตนเองทุกข์กับสุขกับทุกข์เป็นเรื่องที่เรารู้ได้ด้วยตนเองการตามระวังรักษาจึงเป็นเรื่องของใจเราทั้งนั้นถึงบอกว่ายศก็กั้นไม่อยู่ลาภก็กั้นไม่อยู่แม้ส่วนประกอบอื่นใดก็กั้นไม่อยู่นอกจากอำนาจสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นตัวกั้นตัวปิดตัวกำหนดในเรานั้นมีหลักมีความไม่กำเริบเป็นที่สุดมีความไม่หวั่นไหวเป็นที่สุดนี่แนวปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นถามว่าเอ๊ะทำไมแก้วแตกเฉยๆมันบอกโอ้ยอย่าว่าแต่แก้วแตกเมื่อวานทราบว่าสามีตายยังมีความรู้สึกเฉยๆยังไม่ได้ไปดูซ้ำเลยนะเพราะฉะนั้นใจถ้ามันทำได้แล้วมันทำได้จริงๆเลยไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นจะต้องหัวใจด้านหรือตายด้านหมดอะไรตายอย่างไม่ใช่แต่มันเป็นความรู้สึกเกิดการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่รักต้องจากโดยความหมายมันมีความรู้สึกอยู่ที่ใจเจ้าของมันทำใจได้แล้วว่าจะอยู่ไปจะไปกับอยู่ใจนั้นมันมีหลักในการปฏิบัติแล้วถึงถามว่าเขายึดบ้านดีเขาตัดน้ำดีเขาตัดไฟน่ะดีเขาตัดโทรศัพท์ก็ดีมันจะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองโทรศัพท์มันมีความดีในตัวของมันจะได้กระตือรือร้นมันจะได้มีความรู้สึกรับผิดชอบมันจะได้บอกว่าเรานั้นชะล่าใจหรือเรานั้นเผลอไปมันดีในตัวเราเท่านั้นแหละถึงบอกป่วยนี่ก็ดีถ้าไม่ป่วยคงต้องไปหลายยกหลายสมัยคือมองจนมันบอกว่าไม่ใช่เราจะคิดว่าจะต้องเป็นแล้วโอโลมปฏิโลมบอกว่าดีเราจะได้มีประสบการณ์ต่อไปเราจะได้ระวังดีที่เราจะได้มีเวลาพักผ่อนดีเราจะได้มีเวลาหยุดสิ่งแวดล้อมมันชวนให้เราเป็นใจแล้วได้ดีเพราะส่วนของสังขารเหมือนกันประสบการณ์ของชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวเรามีส่วนทำให้เราได้ดีได้ดีถ้าว่าเราเป็นคนที่ตั้งใจจะรับผิดชอบตัวเองแล้วมันได้ดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราและมันมีดีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งนั้นไม่ใช่มันเสียหลักเพราะเหตุอันใดมันได้เพราะสิ่งเหล่านี้แหละพอใจมันสงบลงไปใจมันเย็นลงใจมันมีความรู้สึกนุ่มนวลในความรู้สึกนึกคิดแล้วมันก็มองโลกว่าดีทั้งนั้นนะใครจะทำอะไรก็ดีใครจะอยู่ก็ดีใครจะตายก็ดีใครจะแกล้งก็ดีใครจะไม่แกล้งก็ดีเดี๋ยวมันก็ดีของมันเองในตัวของมันแหละอย่าไปเห็นอะไรมากไปกว่าสิ่งเหล่านั้น จะรักก็ไม่เป็นไรจะไม่รักก็ไม่เป็นไรจะชอบก็ไม่เป็นไรจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลว่าแต่เราจะไปกังวลกับเรื่องรักเรื่องชังเรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องพอใจไม่พอใจปล่อยไปตามกระแสแห่งความรู้สึกของเขาแล้วเขาก็รู้สึกเองยิ่งเราเป็นคนที่ไม่มีความบกพร่องผิดพลาดในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรายิ่งเป็นคนที่มีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติยิ่งเราเป็นคนที่ไม่มีแผลเป็นเรายิ่งมีความรู้สึกไปไหนมาไหนสะดวกใจเรานั้นมันมีความคล่องตัวเหมือนกับเราไม่มีแผลเป็นที่ฝ่าเท้าฝ่ามือจะเดินจะหยิบจะถือจะทำอะไรมันก็สะดวกแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีแผลเป็นแล้วมันลำบากมันยากมันลำบากที่เราจะดีได้มันยากมันลำบากที่เราจะมีได้ในทางปฏิบัติจึงต้องพยายามแก้ไขเจ้าของว่าอย่าเห็นเป็นเรื่องที่เราจะเป็นไปไม่ได้เคยรวยแล้วเคยจนไหมล่ะเคยจนแล้วเคยรวยไหมแม้จะเคยสวยแล้วเคยขี้เหร่ไหมเคยถูกยกย่องแล้วจะเคยถูกนินทาไหมมันมีอยู่แล้วมันเป็นสมบัติคู่กันทั้งนั้นแหละมันเป็นโลกกระทำคือต้องมีได้เสื่อมได้มีได้เสื่อมได้ถ้าใจเราไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เราก็กลายเป็นคนที่ขวางโลกขวางธรรมสุดท้ายเราก็ไม่มีความเป็นธรรมใจก็ไม่มีหลักมีเกณฑ์ในการที่จะตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตนและต่อเนื่องกับตนสิ่งที่อยู่กับคนการตัดสินใจก็ไม่มีในทางปฏิบัติก็ไม่เห็นจริงเห็นจังเราก็เลยเสียหลักกว่าสิ่งเหล่านี้ถึงบอกว่าการอยู่วัดปฏิบัตินั้นเป็นการวัดความรู้สึกนึกคิดตลอดเวลาอย่าเห็นเป็นเรื่องที่เราจะเสียคนกลายเป็นเรื่องวัดใจเราชั่งใจเราเตือนตัวเราสอนตัวเราถ้าเราเข้าใจแล้วปรับกลืนเข้าไปเองถ้าเราเข้าใจแล้วก็กลืนไปเองความยืดหยุ่นในหลักของการอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันมันก็กลืนตัวมันไปเองในทางปฏิบัติต้องบอกยกไว้ยกไว้ยกไว้ยกไว้อย่าแย่หรือไม่แย่ก็อย่าไปเห็นว่าเราจะต้องเสียหลักอย่าไปเห็นอย่างอื่นทำตัวเราให้มันสมบูรณ์ในตัวเราทำตัวเราให้มันได้ละเอียดมากขึ้นในส่วนที่ถูกสมมุติได้รับผิดชอบโดยหน้าที่สามีภรรยาบุตรธิดาครูอาจารย์ลูกศิษย์มิตรสหายที่ต้องอยู่ร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันทำส่วนที่ต้องเป็นทำให้มันปรากฏในการรับผิดชอบเมื่อเรามีลักษณะต้องรับผิดชอบอย่างนั้นเราก็เห็นความเป็นธรรมในตัวเราเองเราก็เข้าใจในความเป็นธรรมของตัวเองอ๋อเราได้ทำแล้วอ๋อเราได้ทำแล้วอ๋อเราได้ทำแล้วที่พูดเราได้ทำหมดแล้วใจมันก็บอกอย่างนั้นพอมันบอกอย่างนั้นใจมันก็นิ่งลงไปแล้วมันก็สอนเจ้าของเองว่าอย่าไปคล้องไปแวะอย่าไปให้มันเกิดความรู้สึกว่าเป็นพิษเป็นภัยในส่วนของสิ่งที่มีอยู่ปล่อยมันไปโดยธรรมชาตินั้นส่วนหนึ่งปล่อยมันไปโดยอำนาจกิเลสนั้นส่วนหนึ่งที่สุดมันจำเป็นจะต้องไปมีอะไรซ้ำไปด้วยใจมันก็หยุดของมันเองยิ่งมันเป็นเรื่องห่างตัวเราไกลตัวเรายิ่งเป็นสิ่งที่เราตัดใจได้ง่ายเพราะมันไม่ได้เกิดบนศีรษะเราเสียเมื่อไรเมื่อมันไม่ได้เกิดบนศีรษะของเรายิ่งต้องมีความรู้สึกเย็นใจเบาใจยิ่งมีความรู้สึกสบายใจอ๋อมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกังวลกับใดๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปหน้าหนักใจใดๆก็เป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่หน้าหนักอกหนักใจไม่มีอะไรที่น่าเป็นกังวลกับสิ่งที่มีอยู่ในส่วนของศีลของธรรมก็ค่อยละเอียดขึ้นอย่างนี้อาศัยว่าใจเราอยู่แล้วใจเราก็เย็นใจเราอยู่แล้วใจเราก็หนักแน่นใจเราอยู่แล้วใจเราก็ไม่มีสิ่งที่บอกว่าไม่น่าจะต้องไปกังวลกับเรื่องไม่เรื่องใครจะยกไม่ยกใครจะยอไม่ยอใครจะนินทาไม่นินทาใครจะแกล้งไม่แกล้งใครจะไงไม่ไงแต่ถ้าใจเรามันอยู่กับเนื้อกับตัวเรามันก็มองด้วยความสังเวชสลดใจจะต้องเดือดร้อนก็เป็นเรื่องที่เข้าใจบุคคลอื่นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละดีแล้วอย่างนั้นแหละดีเลยทำให้เรารู้ว่าใครคือสิ่งที่บุคคลที่ยังไม่เข้าใจตัวเราแทนที่เราจะคิดว่าเป็นศัตรูกับเราเราบอกว่าเขายังไม่เข้าใจตัวเราต่างหากเขายังไม่รู้เรื่องเราต่างหากเขายังไม่ยอมรับเราต่างหากเขายังมีความรู้สึกรับเราไม่ได้ต่างหากไม่ใช่ศัตรูของเราแล้วใจเรามันบอกว่าปล่อยมันเถอะวางมันเถอะทุกอย่างมันจัดการตัวมันเองทุกอย่างมันเป็นไปด้วยเหตุผลของมันเองเราว่าแต่เรานั้นทำอะไรหรืออย่างทำน้อยหรือน้ำมากทำมากหรือน้อยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบใดๆนั้นทำพอหรืออย่างถ้ายังทำไม่พอต้องทำต้องเพียรต้องพยายามให้เกิดให้มีขึ้นต้องเพียรต้องพยายามให้ละเอียดขึ้นแล้วเราจะได้เหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมที่ต้องพาไปป่าช้าที่ต้องไปเจดีย์ร้างที่จะต้องไปวัดร้างที่จะต้องไปที่ซึ่งต่างสถานที่เพื่อต้องการวัดความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเรามีความรู้สึกไหมเดินทางเรามีความรู้สึกไหมอยู่ในที่อันอ้างว่างอยู่ในที่อันเปล่าเปลี่ยวมีความรู้สึกไหมมีอาการอย่างไรเราจะได้มีประสบการณ์ของการปฏิบัติ อยู่วัดอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานส่วนต่างของความรู้สึกรับผิดชอบมันมีอยู่มันมีส่วนต่างที่ต้องรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาพอใจเรามันเย็นลงใจมันละเอียดลงมันมองโลกอ๋อนี่ถึงบอกว่าให้มีเวลาฝึกจิตฝึกใจแล้วมันจะเกิดความจริงว่าอ๋อต้องปลงต้องวางต้องว่างต้องเย็นต้องละเอียดต้องรอบคอบด้วยเหตุด้วยผลของการฝึกการปฏิบัติที่ทำให้เราชัดเจนต่อสิ่งที่ต้องรับผิดชอบความละเอียดความรอบคอบมันก็จะเกิดขึ้นกับใจของเราอย่างนี้เองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้พอจิตมันเย็นจิตมันว่างจิตมันวางจิตมันเป็นตัวของตัวเองจึงมองโลกแบบคนที่บอกว่าเอออย่างนั้นน่ะถูกแล้วล่ะดีแล้วอย่างนั้นน่ะถูกแล้วไม่ใช่เราเป็นผู้กำหนดไม่ใช่เขาเป็นคนกำหนดเพราะสิ่งที่เขาไม่รู้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ได้รู้อยู่บางทียังคืนทำแม้ได้ทำบางทีไม่มีความยางอายเพราะมันทนต่อความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ไม่ได้มันจึงมีเรื่องวิปริตหลายๆอย่างทุกวันนี้มีเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมีเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้เห็นได้พบมีเรื่องซึ่งเราไม่น่าจะได้ยินได้ฟังมันก็ยิ่งจะต้องมีนับวันที่เราจะต้องเห็นความแปลกปลอมของสังคมมันเกิดขึ้นความวิปริตของสังคมมันเกิดขึ้นอยู่นานเราจะรู้ว่ามันมีในสิ่งที่เราไม่น่าจะมีมันเป็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นมันวิปริตไปโดยเหตุปัจจัยของมันโดยอำนาจกิเลสตัณหาของแต่ละคนมันเป็นไปได้แต่โชคดีมันเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองมันมีแต่ตัวอย่างให้เราเห็นว่านี่คืออะไรนั้นคืออะไรอย่างที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตว่านี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านเศรษฐกิจก็ดีการเมืองก็ดีความเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสังคมมันเปลี่ยนแปลงแม้แต่วัฒนธรรมที่เราเคยใช้เคยอยู่เคยอาศัยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมันเปลี่ยนจนชนิดที่ว่าไม่น่าจะเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนไปหมดอย่างนี้คือความจริงมันปรากฏมันปรากฏในปัจจุบันธรรมมีสิ่งที่บอกว่ามันยั่วยวนกวนใจมีสิ่งที่บอกว่าสิ่งแวดล้อมมันพาให้เป็นเช่นนั้นบางทีถึงบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอย่างนั้นแต่มันพาให้เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันพาให้เป็นยิ่งมีความเห่อของใหม่มีความเห่อในสิ่งที่ใหม่ๆมันยิ่งมีความแปลกปลอมเข้ามาเยอะเพราะอะไรเพราะมนุษย์ต้องการสิ่งที่ใหม่ๆของเก่าจำเจซ้ำซากแล้วกลายต้องการของใหม่แล้วอยากลองของใหม่อยากมีของใหม่เสร็จแล้วมันพาให้มีหนี้มีสินมีความผูกพันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะกลัวจะไม่มีหน้ามีตาเพราะกลัวจะไม่สมหน้าสมตาเพราะกลัวจะไม่สมเกียรติเสร็จแล้วมันก็ทำอย่างที่คนให้มันสมเกียรติสมหน้าสมตาสิ่งที่นำพาจึงมีเรื่องที่ต้องคุยกันไม่มีที่สิ้นสุดในทางปฏิบัติจึงบอกว่าต้องหยุดดูจะต้องสวนทางต่อความรู้สึกเวลาใหญ่แล้วต้องให้เล็กลงเวลาเล็กค่อยบำรุงให้ใหญ่ทำความเป็นธรรมให้ปรากฏขึ้นกับใจเจ้าของอย่าให้เป็นลักษณะที่บอกว่าตามไม่ทันต้องตามให้ทันอย่าเห็นเป็นเรื่องต้องตามไม่ทันตามไม่ทันอย่าให้เป็นคนที่ตกข่าวอยู่เรื่อยถ้าตกข่าวอยู่เรื่อยมันยังเป็นเรื่องที่น่าหนักใจที่สุดเลยมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลกับเรื่องคนที่ประเภทตกข่าวอยู่เรื่อยเราไม่รักษาดีไม่มีดีไม่รู้จะเอาดีมาอวดอย่างไรไม่รู้จะเอาดีตกข่าวอยู่เรื่อยไม่ดูสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดูความเป็นจริงพยายามตกอยู่ด้วยอำนาจแห่งความเป็นทุกข์เพราะเรื่องจริงที่มีอยู่ในสังคมเวลานี้สุดท้ายก็เป็นขบวนการที่ต้องวิ่งตามคนอื่นเห่อตามคนอื่นใครว่าอะไรซึ่งมันน่าจะลองใครว่าอะไรมันน่าจะลองสุดท้ายลองไปลองมามันกลายเป็นเสพติดโดยไม่มีความรู้สึกว่าผิดถูกชั่วดีตำเนียมวัฒนธรรมของตนเองสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องทำลายบ่อนทำลายตนเองและชาติบ้านเมืองในที่สุดเพราะความที่อยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นอยากรองใจมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเราผู้ปฏิบัติจึงต้องพยายามว่าอย่าเชื่อนะพยายามต้านทานไว้พยายามฝืนไว้พยายามหักห้ามไว้ไม่จำเป็นจะต้องว่าเราจะหน้าบานหรือหน้าไม่บานโทษเถอะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใหญ่โตเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องในส่วนของใจจะต้องพยายามอยู่อย่างนั้นเราพยายามที่จะแก้เราพยายามที่จะปรับเราพยายามที่จะขยับเราพยายามที่จะขยื่นเราพยายามที่จะจัดการตัวเราให้สมเหตุสมผลจริงๆแล้วเราจะได้กดเด็กไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามแฟชั่นไม่จำเป็นจะต้องวิ่งตามโลกซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นถ้าเราวิ่งตามแล้วเราก็ไม่มีจุดยึดในข้อปฏิบัติเพียงแต่ปรับใจก็บอกเออดีแหละถ้าอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไป พอใจเรามันทำใจได้แล้วมันบอกนี่เองทำให้เรานั้นไม่เสียหลักเวลาเราอยู่กับคนนึกบอกว่าเนี่ยคืออุปกรณ์ที่สอนตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับอะไรมันมีแต่เรื่องต้องสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างสอนเราจนรู้เรื่องว่ามันคืออะไรสอนจนเราเข้าใจคนว่าคนน่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอนจนรู้เรื่องคนว่าคนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สอนจนเข้าใจในคนที่อยู่ร่วมกันว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วเรารู้ความเป็นคนโดยคนโดยคนแล้วผลมันก็ทำให้เราเบาใจขึ้นแทนที่เราจะเข้าไปถลำเราก็ไม่เรากับเฉยเรากับนิ่งๆเพราะเรารู้จริงแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรปล่อยมันไปสุดท้ายมันก็ไปโดยอำนาจกิเลสไปด้วยอำนาจธรรมชาติของมันเองจึงไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปมีอะไรประกวดประขันแข่งดีอะไรมากมายทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นที่ใจเราเท่านั้นเองไปอวดโน่นอวดนี่เราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแข่งขันอะไรไม่ใช่ไปแย่งกันดีถ้าไปแย่งกันดีมันเสียดีเพราะเรื่องการแย่งดีเท่านั้นถึงบอกทำดีแต่ต่างคนต่างทำดีแล้วมันจะมีผลทางความดีแต่ถ้าเราไปแย่งความดีแล้วมันมีผลทางร้ายเพราะต่างคนต่างหวังดีต่างคนอยากให้ได้ดีต่างคนต่างต้องมีดีสุดท้ายคือตายกับตายเพราะมันไม่ใช่จริงมันต้องเข้าใจดีจริงมันต้องนิ่งดีจริงมันต้องเฉยดีจริงมันต้องรู้เรื่องว่าอะไรคืออะไรไม่ใช่จะไปแย่งดีกันสุดท้ายมันไม่รู้จะเอาอะไรมาอวดกันเพราะไอ้แย่งดีเนี่ยมันเสียทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้คุณงามความดีต่างคนต่างทำต่างคนต่างรับผิดชอบมันก็บอกดีเองนะสุดท้ายก็มีดีบวกดีเท่านั้นเองแต่ถ้าตรงกันข้ามมันก็เป็นเรื่องที่แย่งดีแข่งดีสุดท้ายก็เสียดีในทางปฏิบัติต้องบอกว่าพยายามนะบางครั้งเป็นเรื่องง่ายๆใจเวลามันมีความรู้สึกกระเพื่อมขึ้นมาต้องถามว่าอะไรอีกมีอะไรอีกหรือจะอะไรอีกล่ะมันเป็นเรื่องของการจองเวรไม่ใช่หรือมันไม่ใช่การอาฆาตพยาบาทไม่ใช่หรือมันไม่ใช่เรื่องหาความสิ้นสุดไม่ได้ไม่ใช่หรือมันต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วนะอย่าเชียวนะอย่าไปเอาอะไรมาอวดกันข้างนอกอย่าเชียวละอย่าอวดเพราะบ้านอย่าอวดเพราะรถงามอย่าอวดเพราะอะไรอะไรระวังให้ดีแล้วมันจะเสียหลักเพราะเรื่องต้องการการอวดกันนั่นแหละมาอวดหนักๆเข้ามันก็หมดท่าแล้วหมดเลยเพราะของดีเพราะของดีมันเอามาอวดมาแสดงหมดแล้วมันก็หมดยี่ห้อทั้งนั้นเองถึงบอกว่านิ่งน่ากลัวเฉยน่ากลัวกว่าที่จะพูดอะไรบงเบงบงเบงน่ากลัวกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกพยายามให้รู้ตัวเองว่าเราควรจะต้องสงบด้วยรูปแบบของการไหว้พระสวดมนต์สงบด้วยรูปแบบของการฝึกอบรมบ่มใจด้วยการฟังธรรมพิจารณาตามแม้จะสงบด้วยการบริกรรมสงบด้วยการกำหนดลมสงบด้วยการเพ่งสงบด้วยการคิดให้อยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งในสิ่งที่กำหนดเวลาฟังไม่กำหนดเวลากำหนดไม่ฟังเวลาบริกรรมไม่ฟังเวลาฟังก็คือไม่บริกรรมทำมันถึงจะเกิดความละเอียดให้กับใจแนวของการอบรมบ่มใจก็จะได้ความต่างจากความเป็นจริงอ๋อนี่จึงต้องอาศัยสิ่งที่เป็นภาชนะทองรองรับความเป็นศีลเป็นธรรมให้กับใจเจ้าของถึงบอกที่ไหนเมื่อไรแต่ใจเรามันฟังมันมีเหตุผลใจมันละเอียดมันมีเหตุผลทำมันค่อยปรากฏขึ้นทำมันค่อยละเอียดขึ้นทำมันค่อยเย็นขึ้นทำมันค่อยสุขุมขึ้นทำมันค่อยบอกชัดเจนว่านี่คือลักษณะของธรรมจะทำน้อยก็เป็นธรรมจะทำมากก็เป็นธรรมแม้ความนิ่งเฉยยังมีความเป็นธรรมในตัวเองเพราะมันรู้เรื่องว่ามีความจำเป็นหรือไม่จำเป็นและมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมควรไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นพอใจมันเย็นลงแล้วมันบอกอ๋อนี่ในส่วนของธรรมมันปรากฏอยู่อย่างนี้ในส่วนของศีลมันละเอียดอยู่อย่างนี้ในส่วนของการกำหนดได้รู้ตัวมันปรากฏอยู่อย่างนี้จึงทำให้เราเป็นบุคคลที่สงบและสว่างอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเป็นคนที่ว่างและก็เย็นอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในข้อปฏิบัติใดๆจึงบอกเป็นการมองย้อนต่อกิเลสตัณหามายาของตัวเองเป็นการมองย้อนต่อความรู้สึกของตัวเองแล้วมันก็จะกลับแต่ละปัดกันการหยุดนิ่งของใจมันก็จะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจึงเป็นลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองอยู่ดอดอยู่ตลอดเมื่อเราเอาละไม่เป็นไรเพราะมันเป็นเรื่องที่จบแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์แม้แต่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกวันก็เป็นเหตุเป็นผลสำหรับเราเพราะที่แล้วมามันคือเผลอนึกว่ามันจะดีคาดว่ามันจะมีคาดว่ามันจะได้คาดว่ามันจะเป็นคาดว่ามันจะเห็นคาดว่ามันจะรู้คาดว่ามันจะดีกว่านี้แต่เราก็ต้องถลำลงไปเสร็จแล้วมันก็กลับตลบัดเวลานั้นก็ไม่ใช่เวลานี้เวลานี้ก็ไม่ใช่เวลานั้นเพราะมันกลับได้ทุกเรื่องทุกอย่าง วิญญาณังอนิจจังความรู้สึกมันเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเวทนานิจจาแม้แต่ความรู้สึกสุขทุกข์มันยังต้องเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาสัญญานิจจาความจำได้หมายรู้มันยังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาสังขารานิจจาส่วนของสังขารคือรูปตัวตนยังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาถามว่าอะไรมันจะไม่เป็นอนิจจังถ้าเราไม่เห็นความเป็นอนิจจังในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องที่เราตั้งเป้าไว้เราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องของการลงทุนไว้เราคงเป็นทุกข์เพราะเรื่องความหวังที่เรามีอยู่เพราะเราไม่เห็นกฎอนิจจังในสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติถึงบอกว่านำไปวิเคราะห์อีกทีหนึ่งพอใจมันนิ่งใจมันเย็นลงแล้วเราบอกมันก็คงเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามเนื้อผ้าเป็นไปด้วยเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติแล้วก็จะมีผลของความว่าอยู่ได้และได้อยู่อย่างคนที่เข้าใจนี่แนวของการอบรมบ่มใจจะทำให้เราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจากประสบการณ์ที่เรามีเวลาอยู่เป็นตัวของตัวเองเราจึงมีผลของการปฏิบัติได้ดีขึ้นสม่ำเสมอต่อเนื่องสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วผลข้างเคียงก็จะทำให้เราเป็นคนสบายสะดวกไม่ใช่อยู่ๆแล้วขึ้นเวทีทีหนึ่งไม่ใช่อยู่แล้วมานั่งทรมานทีหนึ่งเราก็ค่อยเป็นค่อยไปสุดท้ายเราก็จะได้ความละเอียดของใจเราเอง
1: ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าใจเราไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรใจเรามันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ใจมันมีความเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ไข้ได้ป่วยก็มีความรู้สึกว่าเพลิดเพลินอยู่กับเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกมันก็ดูเหมือนไวเหมือนเร็วดังนี้ดังนั้นหัวใจเป็นตัวกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลืมไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่นานนักอยู่บ้านก็ไม่นานนักอยู่วัดก็ไม่นานนักชีวิตที่มีความเป็นอยู่ดูมันผ่านไปเหมือนกับสายน้ำซึ่งทุกคนก็เข้าใจว่ามันผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเร็วจิตของทุกคนก็คงเป็นเช่นเดียวกันมองจากความจริงของชีวิตที่เห็นความจริงที่ปรากฏอยู่เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างสบายสบายอย่างมากก็มีแค่มาเยี่ยมถ้าเราต้องตายเราก็ตายเลยมาเยี่ยมมาให้กำลังใจถ้าเราต้องตายต้องจากเราคงตายต้องจากไปแล้วในชีวิตที่มีความเป็นอยู่พิจารณาจากความจริงของชีวิตพอถึงความตายถึงความเจ็บความแก่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจึงรู้ว่าต่างคนต่างเอาตัวรอดด้วยกำลังของสติสัมปชัญญะของตนเองเท่าที่จะกำหนดได้รู้ได้โดยตนของตนเองอัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาจึงแน่ใจว่าคนอื่นก็คงไม่รู้เรื่องว่าเราป่วยขนาดไหนเจ็บขนาดไหนทรมานแต่สันนิษฐานว่าน่าจะไม่มีอะไรแต่ผู้ป่วยก็คงต้องป่วยไปตามเนื้อผ้าฟื้นขึ้นมาก็ต่อสู้ใหม่อย่างนี้แหละคือเรียกว่าความจริงมันปรากฏพอถึงเวลาแล้วต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างไปต่างคนก็ต่างเก่านั้นไม่มีใคร ือคำและยืนอยู่ได้ตลอดไปถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วไม่มีใครที่จะเป็นคนกำหนดได้ว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องมีกำลังแข็งแรงอยู่เป็นเช่นนี้จึงดูแล้วว่าความไม่ประมาทในชีวิตนั่นคือสิ่งที่ต้องทำเพราะตายแน่เจ็บไข้ได้ป่วยแน่จากแน่เกิดแน่ใครจะยอมไม่ยอมใครจะรับไม่รับแต่สิ่งนี้ให้ผลและมีผลกับทุกคนเกิดกับตายก็ความเป็นอยู่สามช่วงที่เป็นจริงวันเกิดกับวันตายและวันที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเข้าใจโดยความหมายถ้าเราจะต้องไม่เดือดร้อนเพราะเรื่องของความจริงที่มันปรากฏอยู่ถ้าเราได้ทำความดีไปแล้วรูปแบบใดเราได้ทำคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทานก็ได้ให้ทำบุญก็ได้ทำความฉลาดความเฉลียวในใจเราก็ได้ฝึกได้ปฏิบัติท่านดึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราจึงเอาตัวรอดได้โดยตนของตนเองอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่คงใจอาศัยเหตุแห่งการฟังธรรมฟังเทศอ่านหนังสือตำรับตำราอันเป็นส่วนข้อคิดเรียกว่าศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องสะกิดใจของเราทำให้เรานั้นไม่เผลอไม่เบลอไม่เพ้อเจ้อไม่ฝันไปทำให้เรารู้สึกว่าเรานั้นมีความไพบูลย์ในการเป็นอยู่จะตายณโรงพยาบาลก็มีความพร้อมจะตายณที่บ้านก็มีความพร้อมแม้หากจะต้องตายในพื้นแผ่นดินนี้ก็มีความพร้อมทุกคนทุกแห่งพร้อมนาฏของการมีสติสัมปชัญญะดีถ้าเราจึงเป็นคนที่มีความพร้อมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อส่วนหนึ่งความเข้าใจได้ได้แต่ว่าให้กำลังใจให้อาหารไปเยี่ยมยามไปถามข่าวถ้าเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องของเราที่จะหอบเอาทั้งดุนถ้าเราจะต้องรับเต็มทุกสิ่งทุกอย่างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงตายใจได้ว่าตัวเรานั่นแหละจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่างกายและจิตใจของเราในที่สุดจะเยียวยาไม่เยียวยาจะรักษาไม่รักษาเรื่องของเราทั้งนั้นในส่วนนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดหนักเมื่อพิจารณารอบๆในส่วนแห่งโลกธรรมนี่แข็งแรงอะไรดูอะไรมันก็สดชื่นไปหมดตอนที่อ่อนแอตอนที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรต่อมีอะไรมันก็ทำให้เรานั้นรู้สึกเฉาไปหมดเหมือนกับเรานั้นไม่มีอะไรมาก่อนแต่ใจเราไม่ได้หนักแน่นมั่นคงในศาสนาจริงจังจริงใจรู้ได้ว่าตัวเราน่ะเสียหลัก
2: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย14กรกฎาคม2533การที่บุคคลจะกระทำการใดสิ่งใดให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้สมบูรณ์แน่นอนจะต้องมีศักยภาพภายในตนเองเป็นกำลังส่งเสริมศักยภาพ ันเป็นกำลังอย่างที่หนึ่งได้แก่ความเชื่อมั่นว่างานของตนนั้นมีประโยชน์มีคุณค่าจริงอย่างที่สองได้แก่ความมีวินัยที่ดีและมั่นคงที่จะควบคุมประคับประคองตนให้ปฏิบัติภารกิจทุกสิ่งด้วยความเข้มแข็งและสุจริตอย่างที่สามได้แก่ความมีสติแต่ความละเอียดรอบคอบที่จะป้องกันตนเองมิให้ประมาทเลินเล่อและจะดูแลการงานมิให้ผิดพลาดเสียหายอย่างที่สี่ได้แก่ความมีใจตั้งมั่นและแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานให้เที่ยงตรงสม่ำเสมอโดยไม่ขาดสายให้จนสำเร็จอย่างที่ห้าได้แก่ความรอบรู้และความเฉลียวฉลาดในเหตุในผลที่จะนำมาใช้พิจารณาวินิจฉัยในการประกอบการงานให้บรรลุผลเลิศ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่ 3:00 น.ถึง 5:00 น.
4: ทังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิวันนี้เป็นโอกาสครบรอบอีกวาระหนึ่งที่จริงก็ได้รับอาราธนานิมนต์ก็ไม่ได้รู้ว่าท่านเจ้าคุณท่านจัดงานอะไรคิดว่าไปจัดเหมือนปีที่แล้วมาที่อะไรตรงไหนที่นู่นแต่เพิ่งมารู้ตอนค่ำที่จะเดินทางมานี่ก็แต่ถึงยังไงก็ตามสัจจะที่ได้รับเอาไว้แล้วแม้จะไกลลำบากยังไงก็ต้องดันต้องด้นต้องเดินทางเพราะมนุษย์เราถ้าขาดสัจจะขาดการรับรู้ขาดการจริงใจต่อกันต่อศีลต่อธรรมแล้วการอันใดที่ทำขึ้นก็มักจะไม่สำเร็จลุล่วงดังนั้นสัจจะตัวนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายจะยังไงก็ตามเบื้องแรกเราได้สมาทานศีลเป็นเบื้องต้นก่อนจะฟังธรรมซึ่งเป็นบุพภาคเบื้องต้นท่านว่าศีลเป็นสะพานพาดผ่านข้ามไปหาสมาธิพาดผ่านข้ามไปหาปัญญาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านเดินทางข้ามสะพานตรงนี้คือทางศีลศีลทั้งมีทั้งศีลภายนอกและศีลภายในศีลภายนอกคือกิริยาทางกายและวาจาแต่ศีลภายในนั้นคือใจดังนั้นเมื่อรู้ทั้งภายนอกตัวที่สำคัญที่สุดท่านให้ระวังศีลภายในคือเวลาเรานั่งหรือเราอยู่สงบอยู่ไม่ได้ไปทำอะไรแต่จิตใจอาจจะนึกคิดเป็นบาปเป็นกรรมอยู่ในลึกๆก็ได้ท่านผู้ชำระจิตบริสุทธิ์สุดชำระจิตให้ผ่องใสได้ท่านจึงชำระขุ่นตะกอนอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในจิตนั้นมันจึงขาวสะอาดขึ้นมาซึ่งเป็นของไม่ง่ายแต่เป็นของไม่ยากการระวังจิตรักษาจิตไม่ให้คิดอิจฉาริษยาพยาบาทหรือฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในขณะเพียรพยายามอยู่นั้นเรียกว่าเรากำลังดำเนินสมาธิหรือจะไปตามอารมณ์อันใดก็ตามขณะจิตยังไม่หยุดเราก็เพียร
5: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่รับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพหน่วยปฏิบัติการแพทย์และการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าโรงพยาบาลนครพิงให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจติดตามประเมินคุณภาพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์และหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศโดยมีคณะผู้ตรวจประเมินประกอบด้วยนายแพทย์พัฒนพงศ์ประชาสันติกุลหัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจพร้อมด้วยพลโทโชคชัยขวัญพิชผู้เยี่ยมสำรวจและแพทย์หญิงสมจินตนาเอี่ยมสันพางผู้เยี่ยมตรวจระหว่างวันที่14ถึง15กันยายน2569สำหรับการตรวจติดตามประเมินคุณภาพครั้งนี้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ5ด้านได้แก่การบริหารจัดการองค์กรของหน่วยปฏิบัติการการปฏิบัติการแพทย์ความปลอดภัยการจัดการข้อมูลและการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์เฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศหรือสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ใช้อากาศยานประเภทเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงและดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารหรือเข้าถึงได้ยากลดระยะเวลาในการเดินทางโดยใช้รถยนต์ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการโดยได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับเฉพาะทางสาขาฉุกเฉินการแพทย์ทางอากาศเป็นลำดับที่2ของประเทศไทยร่วมกับอีก3สถาบันได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดีและรามาจักรีนฤบดินทร์โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยบินต่างๆเช่นกองบินตำรวจหรือกองทัพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและพิการรวมถึงการลำเลียงอวัยวะสำคัญทั้งนี้โรงพยาบาลนครพิงยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกและทางอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือตอนบนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอะไรเป็นแม่น้ำที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย
10: แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมทำไมแม่น้ำสายนี้จึงชื่อแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยาคือใครจ๊ะ
9: พ่อพี่เก่งเคยเล่าให้พี่เก่งฟังว่าคุณทวดของพี่เก่งก็เคยเป็นถึงเจ้าพระยานะ
10: นึกออกแล้วคุณพ่อพี่เก่งบอกว่าสมัยก่อนข้าราชการที่ทำงานดีอาจได้เป็นถึงเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเกี่ยวข้องกับเจ้าพระยาคนไหนเปล่า
9: ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าพระยาคนไหนรู้แต่ว่าแม่น้ำสายนี้ไหลออกทะเลตรงที่ที่เคยมีชื่อตำบลเจ้าพระยาเขาเลยเรียกชื่อแม่น้ำทั้งสายว่าแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อแม่น้ำมักเรียกตามชื่อสถานที่ที่แม่น้ำสายนั้นๆไหลผ่านหรือไหลออกสู่ทะเลเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลอง
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนในงานของดีเมืองนราครั้งที่49นางสาวสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดเผยว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมจัดกิจกรรมงานลองกองในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อเผยแพร่พระราชดำริองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้เกษตรกรและประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตภายในงานนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินการประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสมุนไพรรวม9กิจกรรมอาทิการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นการผลิตแป้งกล้วยการทำแหนมเห็ดการแปรรูปปลาและการทำไส้กรอกไก่กอและตลอดจนจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าโอท็อปทั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองมุ่งต่อยอดองค์ความรู้และผลผลิตของเกษตรกรทั้งด้านการแปรรูปการยกระดับมาตรฐานสินค้าและการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้และนำไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนทำเว็บลามก
17: ทำไมเดี๋ยวนี้บนหน้าเว็บอ่ะมีแต่ภาพโป๊ภาพวาบวิวของนางแบบทั้งนั้นเลยอ่ะ
16: ก็เอาภาพโป๊อ่ะมาล่อพวกอยากรู้อยากเห็นไงแสดงว่าเว็บเนี้ยต้องการการเพิ่มยอดคนดูยอดติดตามเว็บไซต์แน่ๆทำแบบนี้ไม่ดีเลยนะพวกเด็กๆกับเยาวชนหลงกลพวกสื่อที่ยั่วยุทางเพศได้ง่ายๆเลยล่ะ
18: การทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดคนดูและการขายโฆษณาโดยภาพลามกอนาจารถือมีความผิดตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นบริษัทต่างๆที่มีเว็บไซต์จะต้องไม่ให้มีลิงก์หรือมีข้อความโฆษณาต่างๆที่เป็นสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงที่อยู่บนหน้าเว็บเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ถูกสั่งปิดได้เช่นกันค่ะ
16: จริงๆอ่ะคนทำเว็บน่าจะพัฒนาให้มีความทันสมัยสวยงามดึงดูดใจมากกว่าที่จะสร้างลิงก์ภาพโป๊นะ
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: บทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สสจ.ยะลาเร่งยกระดับมาตรการรับมือหมอกควันสั่งเตรียมห้องปลอดฝุ่นและหน้ากากช่วยกลุ่มเสี่ยงนางสาวดวงกมลศรีลักษยานนท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันจากประเทศอินโดนีเซียโดยได้ประชุมผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ซึ่งได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่อัปเดตข้อมูลกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กอายุ 0-5 ปีหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวพร้อมสำรวจความพร้อมของหน่วยบริการในการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ปลอดฝุ่นหรือคลีนรูมสำหรับกลุ่มเสี่ยงนอกจากนี้ให้เร่งสื่อสารและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านคลินิกมลพิษออนไลน์และคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศทั้งนี้สสจ.ยะลาขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมและตอบแบบสำรวจการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและรองรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ขมงขมงโฉงเฉง
1: พี่พศคะดูสิคะใจดีสอบวิชาภาษาไทยได้4ด้วยล่ะ
2: โอ้โหใจดีเก่งมากๆเลยจ้า
3: ได้4แค่วิชาเดียวใจดีคุยขมงโฉงเฉงเลยนะ
2: การสอบได้คะแนน4แม้จะได้เพียงวิชาเดียวก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจนะดีใจเอ๊ะพี่รู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม
3: อ๋อข้างบ้านเผาใบไม้ควันขมงโฉงเฉงเลยครับ
2: ดีใจใช้คำผิดแล้วจ้ะต้องพูดว่าควันขมงไม่ใช่ควันขมงโฉงเฉง
1: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ดีใจพูดว่าคุยขมงโฉงเฉงพูดผิดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ผิดหรอกจ้ะดีใจจะพูดว่าคุยขมงหรือคุยขมงโฉงเฉงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงควันจะต้องพูดว่าควันขมงเท่านั้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคม